0: เกียรติณมหาศาลประชาชนที่กรุงปักกิ่งนะคะก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะร่วมหารือกันแล้วก็ลงนามในเอกสารความร่วมมือกันนะคะโดยการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของมินอองไหลในฐานะประธานาธิบดีฝ่ายพลเรือนนะคะหลังจากที่เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่ว่าได้กระชับอำนาจผ่านการเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จัดขึ้นช่วงรอยต่อปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้นะคะซึ่งกลุ่มการเมืองฝั่งอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐองซานซูจีนะคะก็ถูกตัดทิ้งแล้วก็ส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยก็คว้าชัยชนะไปอย่างถล่มทลายไปนะคะในตอนนั้นก่อนที่สภาจะโหวตเลือกให้หมินอองไหลเนี่ยค่ะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮาร์ซีนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจากไครซิสกรุ๊ปนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าการที่สีจิ้นผิงเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและตัวเต็มตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไหลเนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะคะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินอองไหลเองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกะชินนะคะก็ซึ่งรัฐกะชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build outDrop Singapore's sharpest non-oil export surge in over two decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อัดพูดเอาไว้บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การรู้เท่าเทียมการรู้เท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่อยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการค้าก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาแล้วส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ๆในต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัทเทคคอมพานีใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft Alphabet Meta Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่านะที่บริษัทเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเขาไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขา

0: ก็เป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบทความนึงน่าสนใจนะครับจาก TNN นะครับบอกว่ามีโรคหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปแล้วมันมีอาการนะฮะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยากค
1: ือ
0: เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอุ๊ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AI ทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
1: ้
0: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้น เรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆ อันนี้คือข้อ3นะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเอ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่เอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุลนะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
1: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
0: แก้เหงา
1: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
0: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจในที่เอ้ยดูถาม AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
1: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความนึงที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5เท่านะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง90,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90k Singapore dollarsa year คือตัวโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้ สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้

0: อันนี้เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
1: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้คือมันต้องใช้ AI เป็นคำว่าใช้ AI เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ดูดวง
0: ให้เป็นผู้ช่วยเราในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าเรานะ
1: แล้วก็ไม่เชื่อไปทั้งหมดคือทำไมคนสิงคโปร์ถึงสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะใช้ AI ในการต่อยอดทำให้การทำงานอะมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่แค่มี AIจบแล้วบอกว่าเอ้ยเราได้ AI ปุ๊บเราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำรีเสิร์ชที่มันลึกมากขึ้น
0: อ่ะ
1: อันเนี้ยก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับอ่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: สว
6: ั
1: สด
6: ี
1: คร
6: ับ
1: อาจารย
0: ์ได้ยินชัดเจนนะคะ
6: ได้ยินชัดครับผม
1: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภรรยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
6: จริงๆเนี่ยในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
0: แล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
6: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
1: ครับครับ
0: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้อะคะ
6: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของ

0: ชากรแล้วก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็เจโอกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีผูกมิตรด้วยครับ
1: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งนึงเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของ

0: ่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีความแข่งก้าวต่ออาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองระหว่างประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
1: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
0: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือเป็นถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียอาจจะเป็นทางออกที่3ที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
2: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
0: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับ สภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอบความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของทางประชาชนสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
1: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับ แต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเราเจาะมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์รัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับ รัสเซียได้ครับผม
1: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับ
0: ประเด็นที่เราจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะครับอันนี้จะถือว่าเป็น

0: ็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายหลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับผมใช่คร
1: ับ ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
1: ับ ครับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุภชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
2: ่คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูกที่สุดกว่าค่ะถูกที่สุดนะคะ
1: จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและชีวิต
2: ภาษาอังกฤษ Happy Wife Happy Life นะ
1: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่อยู่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็เหมือนกับเพิ่งให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูหน่อยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ Gripping Twisty and
2: Ludicrously
1: Hammy เป็นภาษายากนิดนึง Ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
2: ม
1: เกินจริงไหม
2: คือ
1: Hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
2: แต่ Ludicrously มันคืออื้
1: อมันโชงชาง
2: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
1: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
2: มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
1: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่ออ่ะมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerate มันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
2: จริงจริงเพิ่งเคยได้ยินคำน
1: ี้
2: ก
1: ัน
2: นะ
1: ที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์เรทเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
2: คือมันดูบ้าบอเกินไป
1: มันดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
2: คือ
1: it's impossible
2: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็ใช่นี่แหละสังคมเราและอีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปได้หรอ
2: so ludicrous มากเลย
1: ก็ไปดูนะ
2: คือปกติอะ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีนึงก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
1: เหลือจะเชื่อ
2: มันโอ้โห
1: impossible เนาะ
2: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลยอะไรเงี้ย
1: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่ายาย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ช เด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยาย่าหญิงเน
2: ี่
1: ยก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเอ๊ะเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนึงในช่วงนี
2: ้ส่วนเราเด็กยุคใน
1: เราทันนะเราทันนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสว.และสนำสสและสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมนเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสัตมวานประสบนิกรทั่วไทยบำทำบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยา จ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการ Fast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่า FTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและในก้าวต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและ อีกหลายๆเรื่องนะคะขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
1: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้

0: าครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรักชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบสภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่รับพิพัฒน์ล้วงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์การสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัดจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
0: ครับจากกรณีค

0: สั่งย้ายด่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตจะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีและกระบี่เนื่องจากยังมีบางกลุ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายยืนยันหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหนุนหลังกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสองรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองรายนะครับนายธีรพงศ์ช่วยชูหรือว่ารองกุ้งอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตก็เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีมวลชนและพระครูสถิตกาญจนคุณเจ้าอาวาสวัดจันดีเดินทางมาต้อนรับนะครับพร้อมให้กำลังใจว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านนายกองเอกอดุลชูทองอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตอีกรายครับก็เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาพร้อมกับเปิดใจเคลียร์ปมในโซเชียลนะครับว่าตนใช้ชื่อรองดุลมาตลอดไม่เคยใช้ฉายารองกุ้งตามกระแสข่าวยืนยันตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมมหาดไทยเรื่องผลประโยชน์แต่ก็ยอมรับว่าตกเป็นเป้าโจมตีทางโซเชียลเนื่องจากว่าเป็นสายบังคับบัญชาใช้กฎหมายที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคดีใหญ่ทั้งการบุกรุกหาดบางเทาหาดฟรีดอมและการกวาดล้างอาวุธปืนที่หาดป่าตองจึงอาจทำให้ผู้สูญเสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะมีทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์ไม่พอใจครับและในวันเดียวกันที่รัฐสภาในวรพงศ์ยุระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังสื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าร้องเรียนต่อนางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพรรคประชาชนนะครับกรณีที่ถูกผู้กว้างขวางรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดปากหลังจากนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกหาดบางเทาโดยนางสาวภคมลก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลที่ฟ้องสื่อรายนี้เป็นคนใกล้ชิดของอดีตรองผู้ว่าคนดังที่มีกระแสข่าวเรียกรับผลประโยชน์บุกรุกที่สาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่า2รองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายภูมิใจไทยแจงเด้งพ่อเมืองภูเก็ต2รองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะ นอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะนักการเมืองและดาราพัวพัน Forex ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ Forex หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
0: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศสวนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
1: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบิร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4ประตูต่อ2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทะยานขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฟืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
0: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดม มการความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศเกียรติคุณผ่านผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจึงไม่ใช่แค่การชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนแต่เป็นการเชิดชูจุดจิตวิญญาณของพลเมืองที่ดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์เผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยน นมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LDM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ชั่วโมงนี้ใครอยากแนะนำหัวขบวนพาเรทเพลงฮิต
2: 4ภาค
1: เจ๋งๆนะฮะ
2: หรือฝากร้านก็ได
1: ้ลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับฝากร้านฝากธุรกิจหางานพวกประกอบคือสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องราวกิจกรรมของท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นก็ได้นะครับนะฮะยินดีนะครับ SMS เข้ามาได้4689400ครับ LINE @gltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนะฮะใน Facebook Fanpage นี่ก็ทักทายเข้ามาหลายจังหวัดเลยนะครับบอกพี่กัดบอกอำเภอมาด้วยนะครับฝนตกฟ้าร้องยังไงบ้างนะฮะรอสายคุณฟังอยู่หน้าใหม่นะครับ02-248-1366นะครับหรือเลือกหัวขบวนพาเรทเพลงฮิต4ภาคเฉยๆก็ได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับ
2: ใช่ค่ะสายใหม่ๆก็ได้นะคะที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาลองโทรเข้ามาดูกดดูค่ะ02-248-1366นะคะไม่มีเรื่องพูดคุยก็ได้หรือว่าอยากจะมีเรื่องประชาสัมพันธ์อยากจะฝากธุรกิจฝากร้านของคุณผู้ฟังเองกดได้เลยตอนนี้ค่ะ02-248-1366
1: หรือชั่วโมงหน้าอยากจะแนะนำให้อุ้มร้องเพลงไหนนะครับ
2: พี่ด้วยสิ
1: ฮะ
2: ร้องด้วยกัน
1: ไม่ได้ ในช่วงจอคิวฮิตนะครับกดมาได้เลย 02-248-1366 นะครับในช่วงเวลาจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของต้าตจวนะครับเพลงมักใหญ่ไม่สวยนะครับนะฮะเป็นเอาพักมักใหญ่ไฟสวยนะครับขออภัยครับคำร้องและทำนองโดยจตุพลกองสอนนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่นะครับนะฮะแล้วหลังเพลงนี้ถ้าชอบเพลงนี้เนี่ยขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95แล้วต่อสายเข้ามาคุย1สายเท่านั้นนะครับในชั่วโมงนี้02-248-1366นะครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
0: และ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: พูดคุยกันหน้าไมค์พี่สีพาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพ่อครับ
3: คุณอะไรเอ่ย
5: ผมผมป๋าบัวกันนะครับขับแท็กซี่ครับ
3: โอ้เป็นพี่แท็กซี่คนดีนะครับวันนี้ได้พูดได้สารเยอะหรือยังครับ
5: วันนี้เพิ่งได้2 3เที่ยวครับ3ดอลบาทครับ
3: โอ้โหก็เยอะแล้วนะทำไมไม่มาแบ่งแถวพระราม9บ้างล่ะครับ
5: แถวนั้นรถติดฮะ
4: วิ่งอยู่แถววิ่งอยู่แถวโซนไหนสุวรรณภูมิเหรอคะ
5: ตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิก็ออกมาแล้วฮะอยู่ถนนกิ่งแก้วกำลังทานอาหารอีสานครับอยู่ทานขนมคร
3: ับแซ่บบ่แซ่บบ
5: ่กำลังสิลงไปกินครับ
3: โอ้กำลังสิลงไปกินวันนี้มีเมนู
5: มีลาบผมต้มแซ่บครับ
3: ลาบผมต้มแซ่บ
5: อยู่ข้างถนนเอ็นเตอร์เทนพวกแท็กซี่พวกลิมูซินอะไรอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: โอ้ลาบผมต้องไปลองบ้างอ่ะ
5: หัวหน้าเอ้ยท่านผอ.เชิญฮะเชิญครับเข้าปูเส้ข้าวเหนียวครับ70บาททั้งลาบจานหนึ่งกับข้าวเหนียว
3: โอ้ดีจังเลย
5: ตกเองฮะผักเองแกวตัดเองฮะ
4: อ๋อตัดเองเป็นบุฟเฟ่ต์เหรอคะ
5: ไม่ลาบจะทำให้ครับลาบจานหนึ่งแล้วข้าวเหนียวเราจะจกอะไรกินให้หมดฮะแล้วก็
3: จกเลยเหรอครับใช้คำว่าจกเลยล่ะ
5: จกมันต้องใช้คำว่าจกมันถึงจะอร่อยนะ
4: จกเข่าเป็นประจำเขาเรียกว่าต้องจกเข่าจกเข่าเหนียวใช่ไหมคะ
5: ว่
4: าใ
5: ส่
4: ย
5: าเนาะใส่กระติบครับใส่กระติบ
3: ร้านชื่ออะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: ร้านลาบอุบลครับ
3: ลาบอุบล
4: ร้านลาบอุบล
5: ถ้าเรามาออกจากสุวรรณภูมิลงถนนกิ่งแก้วมาประมาณสักไม่ถึงครึ่งโลครับไม่ถึงครึ่งโลก็เจอร้านแท็กซี่ลิมูซินรถรับจ้างอะไรก็อาศัย
4: แซ่บๆเลยใช่ไหมคะแซ่บทุกเมนูเลยไหมจ๊ะ
5: ทุกเมนูครับมีลาบผมต้มแซ่บน้ำตกลาบคั่วมีหมดนะฮะ
4: พี่ๆแท็กซี่ที่ฟังอยู่เนาะเผื่อหิวตอนเช้ายังไม่ได้ทานข้าวก็แวะไปได้
5: ก็ผมว่าพวกแท็กซี่รถรับจ้างนี่จะรู้ประมาณ
3: รู้กันหมดแหละ
5: 90% แล้วนะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่จุดเด่นด้วยฮะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: หิวหรือยังคะท่าน
4: คือน้ำลายแล้วค่ะเนี่ยคือน้ำลายตามแล้วอยากจกข้าวเหนียวแล้วค่ะ
5: กินน้ำแล้วฮะกินน้ำรออะไรคร
3: ับ
5: โอเค
3: ก็อย่างน้อยยัง
5: ผมสวัสดีเลยนะผมสวัสดีครั้งหนึ่งเลยครับผมนี่เป็นแฟนลูกทุ่งตั้งแต่ตีห้าจนยัน18:00 PM เลยนะ
3: โอ้ขอบพระคุณครับ
5: ผมว่าจะไปหาซ่อมอยู่ที่ไหนมันมีที่ซ่อมเพราะว่าผมล็อกคือ95ไว้แน่นเอียดเลยฮะ
3: เดี๋ยวนะซ่อมอะไรครับ
5: ซ่อมอย่าไปขึ้นอื่นมั่งฮะแต่มันไม่มีที่ซ่อมมากผมล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว
4: เต็มไม่ได้เต็มใจไม่ได้
3: เยอะเหลือเกินพี่แท็กซี่คนดี
4: เดียวใจเดียวเนาะ
5: มันขึ้นเรามันได้สาระหลายเรื่องฮะได้ข่าวได้อะไรได้เฮฮาปาร์ตี้ได้โอ้หลายเรื่องครับมันก็เลยทำให้

0: ลานอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาครับ
1: ครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่บัว
0: เราเอาไม่เลือกยังไงก็มีอยู่มีกินครับ
1: ครับเลือกเพลงอะไรดีครับ
0: ขอให้สุขภาพทุกคนที่ฟังลูกทุ่งก้าวห้าและตัวพออ้อด้วยพนักงานทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เก็บไม่ไข้ไม่จนร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาปากเป็นเอกเลขเป็นโตครับ
2: สาธุค่ะ
0: ครับ โอเคสิ่งดีๆชาวคณะลูกทุ่งก้าวห้าและแฟนเพลงทั่วประเทศรับไปครับ
1: เลือกเพลงอะไรดีครับ
0: อ๋อผมขอมนชันจานคูณนะเราคนอีสานนะผมคนเลยเอสครับ
1: ค่
2: ะเพลงยังดีจ้า
0: อันยังคอยดีซอยเดิมครับ
1: พูดกับคุณที่ผมเป็นภาษาร้อยเอ็ดเน
0: าะขอบคุณเป็นภาษาร้อยเอ็ด
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ซาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แซ่บคำใดคำนั้น
1: และไอ้อัยราอาห่า
0: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: สุ่มคอ
0: สุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกเฮียนต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยราอาห่า
1: เดี๋ยวให้ชาวรู้ทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะขอให้ทานอาหารให้อร่อยอร่อยนะครับ
2: ผู้โดยสารเยอะๆนะคะ
0: พอและดีเจคุณผู้หญิงด้วยค่ะ
1: น้องอุ้มกัสยาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนครับทุกคน
2: สวัสดีค่ะเพลงฮิตฮิตสีพับสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: วันนี้พี่แท็กซี่คนดีของเรานะครับแนะนำพิกัดนะครับเผื่อว่าพี่แท็กซี่หลงไปแถวๆนั้น อยากจะไปโดนร้านอาหารเด็ดๆนะฮะราคาไม่แพงข้าวเหนียวจกได้เป็นกะละมังเลยเหรอ
2: เขาบอกว่าจกได้เลยเท่าที่เราจะกินได้จกใส่กระติกข้าวเหนียวอะค่ะ
1: ลาบอุบลนะฮะมีก้อยมีโอ้โหเมนูเด็ดๆเยอะเลยนะฮะไปจกกันได้โนสปอนนะโนสปอนนะเนี่ยเวลาเราเห็นพี่แท็กซี่เขาจอดข้างทางที่ไหนอะร้านนั้นต้องเป็นร้านราคาถูกราคาประหยัด
2: แล้วก
1: ็
2: อร
1: ่
2: อย
1: แล้วก็อร่อย
2: แนะนำกัน
1: นะแนะนำกันเป็นข้อมูลดีๆนะครับขอบคุณพี่บัวด้วยนะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับนะฮะยังคอยที่ซอยเดิมครับมนแคนแก่นคูนอีก3เพลงรบกวนเลือกมาด้วยนะครับ SMS ที่468-9400และ @lgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lgmfm95.mcat.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ

0: พาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับวันนี้เกี่ยวกับการรอคอยทั้งนั้นเลยนะครับยังคอยที่ซอยเดิมครับมนแคนแก่นคูนพี่แท็กซี่คนดีนะครับนะฮะพี่บัวท่าทางจะอร่อยกับลาลาบอุบลนะครับอยู่แถวกิ่งแก้วสุวรรณภูมิเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแต่ปางก่อนหญิงทิติการกับโอ๊ตคณิตนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยเอิญสุรัตติการครับ
1: รอทำอย่างนั้นกับเธอค่ะ
0: และปิดท้ายด้วยสัญญาบ้านทุ่งวีระดาวงเทวัน4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ทให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับเพลงฮิตติดชาร์ทกันขอบคุณอาหารแมว April IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับน
1: ะฮะ
0: เป็นเพลงที่อยู่ในมหานครชาร์ทนะครับขอกำลังใจครับเสียงร้องของดูเลกาก้าน้องวินวรพัฒน์นะครับนะฮะอยู่ในฮิตที่6ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคนต้นทางครับเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิพงศ์นะครับล่าสุดอยู่ในฮิตที่15นะฮะในอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ท
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว April IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ทุกบ้านมีเดอะแบคที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
3: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบคทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของวง Macintosh นะครับนะฮะลมหายใจของความคิดถึงพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับพาดหัวเรื่องของการเปิดเสรีพลังงานนะครับหรือประมูลนะครับปิโตรเลียมอันดามันนะครับไทยก็ชู3แผนรถโชว์นะครับแก๊สเทคด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูเรื่องนะครับเรื่องของประเด็นท่านนายกด้วยนะครับจะคุมเองนะครับในการดึงลงทุน EEC นะครับแล้วเคลียร์กลุ่มไฮสปรีดนะครับให้จบภายในปีนี้นะครับในขณะที่คุณชัยชนกเนี่ยเขาบอกว่าปิดจ็อบนะครับในการปรับ AI Passport นะครับจ่ายตามใช้จริงนะฮะลดข้อครหานะครับในการที่จะรัฐที่จะแบกงบประมาณนะครับแล้วก็วันนี้มติชนนะครับมีประเด็นเรื่อง DSI เขาจะลุย24จุดนะครับ Forex นะครับที่ตุนการลงทุนยึด65ล้านนะครับทองแท่งคาดว่าจะมีนักการเมืองคนบันเทิงเนี่ยมีเอี่ยวโอ้โหน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เรื่องของโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกชูไทยนะครับประตูสู่อาเซียนนะครับโชว์วิชั่นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับกกต.สอบคลิปเลือกสว.ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ในมติชนรายวันลงไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่เดลนิวมีบอกว่ามีการเตรียมแผนรับมือเอลนีโญนะครับในการจัดสรรนะฮะน้ำให้เป็นระบบนะครับห้ามเกิดการแย่งใช้นะครับเน้นพื้นที่เศรษฐกิจEEC นะครับแล้วก็เรื่องของ Forex ก็มีนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับโชว์ปาฐกถานะครับเวทีของอาเซียนกับรัสเซียด้วยในขณะที่วันนี้ข่าวสดกับในไทยรัฐก็คล้ายๆกันนะครับเรื่องของที่เป็นประเด็นบอลโลกก็มีนะครับแล้วก็ในไทยรัฐนี่

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโยยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAAIRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนินโยทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหาย
6: าท่าน

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ข้าวทิพย์ธิดาดินนะครับสาวมอปลายยังไอฮักนะครับแม้นานก็คอยนะครับแมงปอชนิชาใครอยากเพิ่มเติมเพลย์ฮิตยังมีเวลานะ022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสะดวกช่องทางไหนนะครับดูแลกันนะครับยังมีเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะวันนี้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะครับแผนประกันดีๆจากไทยประกันชีวิตนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364ครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ยังไม่มีแผนประกันนะคะหรือว่ายังไม่ได้วางแผนการเงินในช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งบางท่านเนี่ยหากยังมีภาระหนี้สินอยู่หนี้สินนั้นเนี่ยอาจจะตกไปสู่ลูกหลานก็ได้นะคะหรือว่าต้องการวางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักก็ได้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาเลยค่ะวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานของเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์เงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราไม่เป็นอะไรเลยแต่เราอยู่ครบสัญญาของเขาค่ะก็รับเงินสูงสุดเช่นเดียวกันเป็นเงินเก็บเงินก้อนนะคะ 450,000 บาทค่ะโทรเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364โทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนสมัครวิธีง่ายๆเลยคือคุณผู้ฟังเองหรือว่าตัวผู้ที่คนที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะสมัครให้เนี่ยเขามีอายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครได้เลยเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะอย่างน้อยเรามีแผนประกันตัวนี้ไว้ก็อุ่นใจนะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับให้อีกรอบนึงค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะค่ะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลยค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเราก็รับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ยิ่งอายุมากขึ้นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะ022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตค่ะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะคะใน1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ฟังเองก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเกี่ยวกับน้ำตาทั้งสองเพลงครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: น้ำตาสาวาลินนะครับเสียงร้องของจินตลาภูลาภนะครับสั่งน้ำตาไม่ได้เอื้อนขวัญวรัญญาครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ยังมีเรื่องราวดีๆจากกระต่ายบินนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สำหรับมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของลำท้องลำไส้ของเรานั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีอาหารการกินที่สมบูรณ์มากๆเลยหรือบางคนเนี่ยอาจจะหิวตอนดึกๆกินตอนดึกแล้วเกิดอาการแสบร้อนก็ได้นะคะเราเป็นคนไทยก็โชคดีที่มีอาหารอร่อยๆหลากหลายให้เลือกกินนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องกดไหลย้อนอย่างเงี้ยนอนหลับไม่คือถ้าพี่เคยเป็นไหมคะกดไหลย้อน
1: ไม่เคย
2: หนูว่าเป็นบ่อยแล้วก็ได้ใช้ตัวนี้แหละที่แบบคอยช่วยให้เราได้หลับสบายแล้วก็ทำให้เราไม่แสบท้องได้นะคะเพราะว่ามันจะมีอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคืออย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแผลนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยใช้กระต่ายบินใหม่ค่ะกระต่ายบินทอทัลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้นะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินทอทัลตัวยาบิสมัธซับซอลลิไซเลตค่ะช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องบอกได้เลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยรับรองว่าคือไม่ต้องรอคือหนูอ่ะเคยมีประสบการณ์พี่เพราะว่าแสบท้องมากๆแล้วไม่ยอมทานยาให้มันแบบไม่เป็นแผลในกระเพาะแล้วจนต้องไปหาหมออันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะ
1: ครับค่ะนะอ่ะมาถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เราเพิ่งจะผ่านพ้นกิจกรรมครบรอบ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ที่โรงเรียนท่าใหม่นะครับไปทำบุญกันมานะครับโรงเรียนนะครับที่เราไปบริจาคนะครับแล้วก็ไปทำบุญอาหารกลางวันกันมีศิลปินจิตอาสามีนักจัดรายการส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364ครับนะฮะติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคืนลูกทุ่งมหานครจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงนะครับทุกช่วงน่าจะรายการเลยครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วันนี้มีเพลงช้างเผือกนะฮะจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกอีกหนึ่งเพลงที่พูดคุยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับการที่เราจะต้องส่งกำลังใจให้กับพี่ทหารหานนะครับนะฮะเสียงร้องของพี่ซ่าหมาวอครับ
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: ดอกไม้แด่วีรชนนะครับ

ที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการเพลงช่างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดตามนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้นะครับสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เสาเว้นเสาผมอาจารย์ไมตรีเนียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับ10 โมงจนถึงบ่าย 10 โมงตรงนะครับ

นี่มีหลายเพลงเลยนะครับที่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยนะครับว่าอุ้มกัสยาเขาจะร้องเพลงไหนนะครับส่วนผมติดภารกิจนิดนึงนะครับเดี๋ยวอยู่กับอุ้มคนเดียวนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะสวัสดีครับ

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ขอบพระคุณค่ะปากไม่ใจคิดถึงนะคะจากใบเตยอาสยามค่ะขอบคุณมากๆเลยในทุกๆคอมเมนต์ช่องทาง LTM FM 95นะคะทักทายพี่กระแตน้องแชมป์เสียเปียกนะจ๊ะพี่สุรยุทธพี่ต้อมแบริ่งด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีคุณระเบียบด้วยอุ้ยมีหลายคนเลยนะคะพี่ๆที่ทักทายคอมเมนต์เข้ามาทางด้าน Facebook Fanpage เนาะน้องแวนนะจ๊ะหลากหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ว่าเห็นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความเลยนะคะและในช่วงเวลาวันนี้นะคะเวลา 9:55 นาทีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะจะมีพิธีการดำเนินการถ่ายทอดเสียงนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานค่ะ7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะก็ในช่วงเวลา 9:00 นนะคะแล้วเดี๋ยว 9:55 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายทอดเสียงทางลูกทุ่งมหานครได้เช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีคติธรรมมาฝากคุณผู้ฟังก่อนปิดท้ายรายการไปในช่วงวันนี้ค่ะเป็นคติธรรมโอวัตธรรมคำสอนจากหลวงพ่อชาสุภัทโธค่ะท่านบอกว่าอย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดของคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคนอื่นเพราะเราจะพบแต่ความผิดหวังและต้องฝากหัวใจไว้กับพระธรรมค่ะวันนี้นะคะเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามามากที่สุดนะคะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะเป็นเพลงนี้ค่ะนารีรำพึงจากวงฟูค่ะและขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ7:30 ถึง 10:00 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มหานครสุปเปอร์ฮิต
0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้น

0: วายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวลุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์อย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระ

ติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูอติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูอติเรกะวัฏสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

ับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: อดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนผ่านหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มผ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ราชการก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกฏจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจวัตสังขาราอุปายทวายัตถมิโนโอปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและ ประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรครับ
1: อนิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชฌันติเอสังอุปสโมสุขโ
0: ธท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้น

0: ติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ิมดามหานคร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมานะคะ on LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามานะคะค่ะดูแลกันไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงตรงเลยนะคะฉันเคยเลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมมาได้เลย022481366ค่ะวันนี้อยู่กับกวางน้อยก็น่ารักนะคะหลังไมค์ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400เช่นเดียวกันนะคะก็เพิ่มเติมเพลงมาได้นะคะช่องทางนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาชมไลฟ์กันนะเข้ามาอยู่เฝ้าหน้าจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครวันนี้มาเจอกันช้านิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะ11:37 นแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะมีเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยมาฝากกันก่อนเลยนะคะในช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังพิมดาบอกเสมอเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรานะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะคะยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีเลยนะคะเริ่มต้นวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะสำหรับคนที่มีอายุนะคะตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะต้องเริ่มคิดเริ่มวางแผนกันแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีด้วยทำยังไงดีล่ะนะคะอาจจะต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะในการวางแผนมรดกนะคะเพื่อเอาไว้ให้เป็นประโยชน์นะคะกับลูกหลานของเรานะคะในยามที่เราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะเผื่อว่าเราเป็นอะไรไปหรือเสียชีวิตไปนะคะลูกหลานของเราเขาก็จะได้มีเงินเอาไว้ใช้กันต่อไปได้นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวช่วยดีๆค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรไปเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรกันบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วตลอดเวลาเลยนะคะโทรไปที่เบอร์นี้ค่ะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยจอคิวฮิตค่ะเพลงวันนี้นะคะเป็นเพลงจากพี่ไอดินอภินันท์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงนะคะสังกัดสิงห์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองและเรียบเรียงดนตรีโดยพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะคะเขาเรียกว่าเขียนคำร้องทำนองเรียบเรียงโดยคนคนเดียวเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: พาเรทเพลงฮิตวันนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: โนราพลัดถิ่นจากพี่เนตราเชนฟิชเชอริงพี่กล้วยสแตมเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่20ค่ะก่อนนั้นหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพิพันธ์วรการสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1ค่ะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เน้นย้ำกันเสมอเลยซึ่งเราเน้นย้ำกันไปแล้ว1รอบครั้งนี้เราจะเน้นย้ำกันอีกสัก1รอบนะคะรอบที่2ค่ะฟังไม่ผิดนะคะเน้นย้ำกันเรื่อยๆเลยในเรื่องของการวางแผนมรดกเอาไว้เพื่อนะคะเป็นเงินเก็บเงินก้อนให้กับลูกหลานของเราในยามที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะคะตัวนี้ค่ะตัวช่วยดีๆค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจาก

0: อุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยคุณผู้ฟังที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทเงื่อนไขไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามนครนะคะเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: วันนี้เวลา9:25 น.นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสซุนเทมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหารราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่17มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
0: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของ

0: ของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสส.อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนสส.ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านในพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บสวยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
1: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน walking street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโญค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโญนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนินโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัดก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแซงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัฒนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควร

0: คุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
1: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหาเหยื่อหรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปภนะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันทีแอคชั่น5 plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิตอลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปภเน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะ

ช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมา

0: เรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศัสดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนศัสดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิการนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตค่ะที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56ถึง63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90ถึง95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำให้แพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกและก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
1: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1ประตูต่อ0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะ แล้วก็

0: ็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1ต่อ1แล้วก็เสมอกัน1ต่อ1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลันไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45+5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาร์คัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4ประตูต่อ2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตามแผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาน่าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาน่าพบปานามาเกมนี้กาน่ามาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยีนะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาน่าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกับตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับดีอาร์คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่าหม่งประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อัพบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาหม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัตย์สิทธรกุวังคดีโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: นี่ไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิต

0: วิทย์เบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ของเพลงค่ะเป็นเรื่องราวของการหลอกเป็นผีหรือเปล่ามาหลอกกันนะคะเป็นชู้ไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านะคะแล้วก่อนหน้านั้นผีค่ะผีเห็นผีนะคะจากแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะช่วงของเพลงฮิสตอรี่ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นนะคะโลกทั้งใบจากเล็กรัชเม็ดและคลื่นจากแพรชนาจัดให้ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังค่ะมหานครแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยว่าครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณกันก่อนเลย

0: ค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: คุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาของพิมพ์ดาวมหานครแล้วนะคะวันนี้นะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้อาจจะน้อยสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะว่าคืนนี้ค่ะเจอกันต่อในรอบ2ทุ่มนะคะมาเป็นกำลังใจกันได้นะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะ
1: มหานครสุปหิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวช่วงดึกๆกลางคืนหัวค่ำเจอกันใหม่ค่ะ

นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท.2มท.4ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชา

0: ธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่าไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี2026ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 อสมท.ประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย Mcord News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วันนี้จะมาแบบแนวหล่อๆละมุนละมุนหน่อยนะครับชาวคณะที่ได้ยินเสียงเฮียแล้วนะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าจะมาพูดคุยนะฮะกับศิลปินสาวสวยนะครับนะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาแบบไม่ได้เจอกันสักพักนึงเนี่ยนะครับมาอัปเดตกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัลมาด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเอาขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะน้องรวงข้าวอัญชนาครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวนะครับเดี๋ยวใกล้ไมค์นิดนึงนะนะครับแล้วก็ให้ทักทายชาวคณะนิดนึงครับผม
2: ค่ะสวัสดีแฟนเพลง FM 95นะคะแล้วก็ทุกท่าน
0: แฟนที่ฟังอยู่
2: ใช่แฟนๆทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังวิท

0: ทียุในรถหรือว่าฟังที่บ้านหรือเปิดมาเจอพอดีอะไรเงี้ย
1: อ้าวนะครับยินดีมากๆเลย จะฟังทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางตู้เย็นได้หมดเลย
0: ใช
1: ่ขอให้แวะเข้ามานะครับผมนะฮะเอายินดีมากๆเลยก็อย่างที่บอกกันนะที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้กระทงเสียงรักนี่เป็นแบบภาคกลางแบบเพราะๆพริ้วไหวเลยนะฮะเออนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นที่กระแสช่วงเพลงช้ามาที่ตอนนั้นเราไปทำเอ็มวีทำเพลงมาก
0: ระทงเสียงรักก็ให้การตอบรับดีในช่วงของลอยกระทงก็มีแบบพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดตามงานวัดเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: ช่วงนั้นกระแสมามากเลยลอยกระทงนี่เปิดกันทุกวัดเลย นะครับนะก็ถือว่ายินดีมากๆเลยตอนนี้มาอัปเดตกันบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ
0: ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะเป็นลวงข้าวอัญชนา
1: ชื่อเดิมชื่อว่า
0: ชื่อเดิมแรกๆเลยก็คืออัญชน
1: า
0: แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทอฝันอัญชนา
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นอัญชนาอยู่แล้วพอมาทำเพลงทำงานกับอาจารย์ธเนศก็เปลี่ยนเป็นขวัญข้าวธิดาริน
1: ซึ่งเป็นเพลงเมื่อกี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ยังเป็นขวัญข้าวธิดารินอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะความหมายในการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้นี่คือ
0: ความหมายในการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยหนูชื่อขวัญข้าวธิดารินมาสักพักนึงแล้วขอใช้คำว่าหนูนะคะว่าจะได้คุ้นเคย
1: ได้ครับผมเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเจอกันมาเป็น10ปีแล้วเออครับ
0: คือเป็นลักษณะว่าหนูว่าแบบว่าใช้ชื่อขวัญข้าวธิดารินก็จะเป็นแบบเก่งๆแข็งๆเหมือนแบบไปไหนก็ต้องแบบเราไม่เป็นตัวเองอ
1: ่
0: ะมันเหมือนแบบ
1: ทําเราต้องคีปลุคใช่มั้ยแบบฉันจะต้องสุภาพฉันจะต้องเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ไหมแต่จริงๆตัวตนจริงๆเราเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งเราตลกเราฮาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบเรามานั่งสังเกตดูตัวเองตั้งแต่ตอนที่ชื่อนั้นนะเพราะชื่อนั้นเราก็มีงานแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนคนแต่พอเรามาเป็นขวัญข้าวที่ดารินทำไมเราพูดไม่ออก
1: ฉันมันเหมือนแบบชื่อมันบังคับแบบมันล็อกไว้ต้องสวยต้องเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ป่ะขวัญข้าวมันดูแบบสวยอะไรเงี้ยแบบนางฟ้าอะไรเงี้ยเรียบร้อยอะไรเงี้ย ซึ่งมันย้อนแย้งกับตัวตนข้างใน
0: แล้วก็พอดีแบบว่าไปร้องเพลง
1: ค่
0: ะเจ้านายให้ไปร้องเพลงที่วัดโคกขมเหลาแล้วก็ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสอะค่ะก็บอกว่าอาจารย์ทีนี้แบบพาลูกศิษย์มาดู
1: เช็คดวงหน่อยเช็คดวงหน่อยมาเช็คหน่อยเช็คหน่อย
0: แล้วก็เลยบอกว่าหนูก็ดีขึ้นนะคะก็มีงานเยอะขึ้นแต่ว่าทำไมมันยังติดอะไรอยู่ท่านก็เลยแบบว่าเช็คชื่อให้ดูดวงให้แล้วก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนเป็นลวงข้าวดีกว่าลวงข้าวมันจะง่ายดีเพราะว่าขวัญข้าวมันจะดูแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะแล้วทีนี้ท่านก็ให้ชื่อมาทีนี้ก็มานับดูนับตัวเลขดูหนูก็เลยว่างั้นหนูขอเปลี่ยนเป็นอัญชนาเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลวงข้าวสาวสุพรรณหรือลวงข้าวอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่เราอ่ะมันเหนื่อยนะ
1: มันฟังแล้วมันขัดแล้วมันดูเหนื่อย ใช่ไหมเออเอาเป็นตัวเราดีกว่า
0: ใช่ค่ะก็เลยบอกหลวงพ่อว่าแบบถ้าอันเนี้ยได้ไหมนับตัวเลขให้หน่อยหลวงพ่อบอกเออมันพอดีเลยนะ65โอเคมากเลยก็เลยใช้ชื่อลงข้าวอัญชนาเหมือนเดิมดีกว่า
1: ครับคือถ้ายาวมากเดี๋ยวหนูจะจำชื่อตัวเองไม่ได้นะครับมันยาวเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: พี่หมี
1: เออนะคะแต่ผมชอบคำหนึ่งคือมันไม่เหนื่อย
0: มันไม่เหนื่อย
1: เออมันไม่เหนื่อยพอพูดคำนี้แบบเออจริงมันไม่เหนื่อย
0: ใช่ไหมพี่มีรู้สึกแบบนั้นใช่ไหม
1: มันรู้สึกเบาเลยใช่ไหมครับพอมันไม่เหนื่อยแบบเฮ้ยพอใช้ชื่อนี้แบบเออมันก็ร้องเพลงแล้วมันสนุกมันเป็นตัวเองมันเอนเตอร์เทนมันได้เต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราร้องเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องพวงไม่ต้องไปเกงอะไรเพราะว่าถ้าเป็นขวัญข้าวที่ดาเรียนปุ๊บมันเหมือนหุ่นยนต์ที่มาวางไว
1: ้
0: มันเป็นเองนะเราไม่ได้แบบ
1: คือมันเหมือนแบบโดนครอบไปเลยว่าแบบมันต้องสวยมันต้องเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขวัญข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ซึ่งมันแตกต่างกับชีวิต
1: คือตัวตนของเราเป็นคนขี้เล่นขี้แบบเหมือนแบบเอนเตอร์เทนเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนะฮะก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆมาฝากชาวคณะนะครับแล้วก็ล่าสุดผมเห็นว่าเพิ่งได้รับรางวัลนะครับนพเก้าดาวมงกุฎเพชร
0: รับวันที่21ดีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือ21นี่คือนั่นมีการบอกไว้ก่อนใช่ไหม
0: ใช่บอกไว้ก่อน
1: เป็นศิลปินดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีโอ้แสดงความยินดีด้วยนะโอ้เก่งมากเลยโอ้ยินดีนะฮะเก่งมาก
0: ก็เหมือนแบบเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ได้อะไรใหม่
1: ค
0: ือ
1: ทุกอย่างก็แบบมีอะไรใหม่ๆมานะฮะแล้วช่วงนี้ก็ยังเห็นแบบมีงานเยอะแยะมากมายแบบพี่เห็นออกงานตลอด
0: มาเรื่อยๆค่ะ
1: เออก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดี
0: ใช่
1: นะครับก็ยังไงก็ได้ขอให้อย่าเหนื่อยมากคือทำงานด้วยความสุขเนาะแบบสนุกสนาน
0: คืออาจจะมีคำพูดนึงที่ว่าเป็นคนอื่นเป็นได้ไม่นานเป็นตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราฮาฮาโกโก้เหมือนเดิมสนุกสนานดีกว่า นะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มามือเปล่านะวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอามาฝากแฟนๆด้วย
0: ใช่

0: ่ะ
1: ชื่อเพลงว่า
0: ชื่อเพลงว่าขี้เล่าบอกขี้ตัว
1: อ่าอันนี้คือมาร้องแบบในสำเนียงอีสานละแบบกลับมาแบบความสนุกสนานละ
0: ใช่กลับมาเป็นตัวเองเพราะว่าปกติเป็นคนร้องเพลงอีสานในสมัยที่ชื่อนั้น
1: ครับ
0: ก็จะเป็นแบบเพลงอีสานไวๆอีสานช้าช้าแล้วก็ด้วยความที่เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ยากขึ้นยากขึ้นคือใส่สำเนียงอีสานแบบอาจารย์สวัสดิ์ช่วยคุมร้องช่วยสอนแล้วก็มันจะมีคำที่แบบมันต้องใช้เวลามากเพลงนี้หนูใช้เวลาเยอะนะคะ
1: เอาอย่างนี้ตอนที่อันนี้คือคนแต่งคือพี่ดิวพีรพลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือตอนที่ได้เนื้อเพลงมาปึ้งเลยเนี่ยรู้สึกยังไงก่อนเห็นเนื้อเพลง
0: อาจารย์ธเนศช่วยดูแล้วก็อาจารย์สวัสดิ์ช่วยดูบอกว่าเฮ้ยมันใช่นี่มันตัวตนแกเลยแกแบบเป็นคนสนุก
1: โจ๊ะแบบมันเลยเออและเราตอนแรกเฮ้ยมันมีแรปด้วยนะเฮ้ยมันแบบมีแบบนู่นนี่นั่นสัดส่วนเยอะมากเลย
0: แต่อันนี้ต้องคือแบบขอโทษอาจารย์ดิวนิดนึงคืออาจารย์สวัสดิ์บอกว่าให้เปลี่ยน
1: อ๋อขอเป็นเพิ่มเปลี่ยนอะไรครับ
0: เปลี่ยนคือจากอีสานทำอย่างอีสานมันต้องเป็นแบบอีสานท่อนที่พูดอะค่ะแต่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นพื้นพันธุ์บ้านเราดีกว่า
1: ให้มันดูเนิร์ๆหน่อย
0: ใช
1: ่อ๋อมันเลยดูแบบมีความแปลกแล้วมันมีเสน่ห์อ๋อนี่คือตั้งใจใส่ลงไปใช่ไหมครับ
0: ตั้งใจใส่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: คือจริงๆก็คือเป็นสำเนียงอีสานแต่ว่าเขาจะพูดเป็นอีสานในช่วงแรปแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นอีสานช่วงแรปอะเราใช้คำอีสานมาผสมกับคำพูดเราได
1: ้เนอ
0: ใช่
1: เนอสุพรรณ
0: ใช่
1: สำเนียงอีสานแต่เนอสุพรรณ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นความสามารถพิเศษที่ว่าเราสามารถพูดอีสานได้และเราก็เข้าถึงทุกคนได้นะเราแบบว่าจริงใจกับทุกคนนะในการร้องเพลง
1: นะ
0: คะ
1: อ่ะโอเคผมว่าอาจารย์คะหนูว่าไอเดียดีมากเลยค่ะแต่ส่วนตัวหนูเวลาเข้าห้องอัดเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
0: ก็ตอนแรกก็คือคำบางคำอ่ะเราอ่ะไม่มั่นใจแต่อาจารย์บอกว่ามันใช่แล้วแ
1: บบเช่นคำไหนครับ
0: คำว่าโซดูเดอร์ทางนี้โซดูเดอร์คืนนี้ขอเจอรวมพลคนบ่มีแฟน
1: ก็โอเคนะ
0: เสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่คำหนึ่งว่าเฮาเมาก็อยากมีคนไว้เดินควงแขนเปิดรับหนูก็ร้องของหนูเนี
1: ่
0: ยแต่หนูบอกว่าอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์ว่าเฮ้ยมันได้แล้วแต่เราก็จะมีความกังวลว่ามันยังไม่ได้
1: ไม่เรากังวลเพราะอะไรเพราะพี่ฟังมันก็โอเคนะ
0: นะคะ
1: เออไม่มันก็โอเคนะ
0: อาจารย์นะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมั้งคะ
1: ไม่ได้สายมูตัวจริงเนี่ย
0: ก็เลยแบบว่า
1: เ
0: หมือน
1: ไม่มั่นใจ
0: ไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจ
0: ใช่เพราะเป็นมันคือ
1: ตอนนั้นยังเป็นขวัญข้าวยังไม่ค่อยออกเยอะแบบสำเนียงความแบบพลังยังไม่เขาเรียกพลังยังออกไม่หมดพอเปลี่ยนเป็นรวงข้าวปุ๊บใส่เต็มเลย
0: ใช่ค่ะหนูก็ร้องเต็มอาจารย์ก็บอกว่ามันใช่แล้วอย่างเช่นแบบว่าบางคำที่เราแบบว่าคิดว่ามันไม่ใช่มันคือใช่แล้วแบบเราก็เหมือนบางทีเรามีจุดเด่นแต่เรากลับมองไม่เห็นตัวเอง
1: มันเหมือนเราแบบข้างในมันไม่ค่อยมั่นใจเองแต่จริงๆทุกอย่างมันผ่านไปมันโอเคหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะใช
1: ่มันเหมือนติดที่ตัวเองแต่แบบทุกอย่างมันไม่ได้แบบอะไรเลยอาจารย์ก็ฟังก็โอเคก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเปลี่ยนชื่อมาเราเลยโฟลว์เลย
0: อาจารย์บอกว่าใส่จริตเข้าไป เสร็จปุ๊บพอเป็นรวงข้าวมาเลยค่ะ
1: มาเต็มเลย ผ่านชิวมากทีนี้เมื่อกี้คุยกันด้านหลังบอกว่ามีคำหนึ่งมีประโยคนึงที่ติดนานมากเลยคำนั้นคือคำอะไรครับ
0: เดี๋ยวคะ
1: จำเนื้อเพลงได้ไหมเดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง
1: เดี๋ยวพี่ช่วยเปิดดูนะครับ พอดีสดสดครับผม ท่อนไหนครับลองดูนี่ก็ได้ครับมันเป็นท่อนไหนที่เรารู้สึกว่ายาก
0: ให้โซดคีเราขอเจอมาเด้อมาเด้อเนี่ย
1: มาเด้อมาเด้อ
0: ใช่ไอ้คำว่าเด้อเฮ้อเนี่ยเราต้องทำให้ได้แล้วเราปิดคำให้เร็วด้วย
1: มาเด้อเฮ้อเฮ้อแล้วก็ต้องลงห้องให้
0: ใช่
1: แต่ละคำเอาอย่างงี้คือคำ
0: มันยากมาก
1: ยากดิยากแล้วเราใช้เวลานานไหมไอ้ท่อนนี้กว่าจะผ่านเนี่ยมาเด้อมาเด้อเนี่ย
0: ก็ประมาณหลาย
1: หลายรอบอยู่ใช่ไหม
0: หลายรอบ
1: งั้นในฐานะที่หลายรอบแล้วพี่ขออนุญาตร้องสดให้ชาวคณะฟังหน่อยได้ไหมครับผมนะเอาท่อนฮุกเลยก็ได้ครับ
0: ท่อนฮุกนะ
1: อ่ะตบมือ
0: นิสัยขี้เหล่าแต่เฮาบ่เคยขี้ตัวบ่ต้องย่านต้องกลัวรับรองสิถูกใจเฮาคันมันได้เป็นแฟนรับรองสิม่วนสิเมาบ่ได้แกล้งแต่เว้าแต่ฮักเจ้าอีหลีเด้อ
1: โอ้โหเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบเต็มพลังมากมันเต็มมากเลยอ่ะแบบมันแบบเป็นท่อนที่เด่นมากเลยนะตอนแบบช่อนท่อนปิดอ่ะแบบแล้วก็รู้สึกโอ้โหแบบเขามาเต็มมากเลยอินเนอร์อะไรอย่างงี้ก็ใช้เวลา

0: านไหมครับในห้องอัดครับเพลงนี
1: ้เพลงนี้ใช้เวลานานไหมก็ประมาณ4ชั่วโมง
0: ก็พอสมควรเหมือนกัน
1: พอสมควรเพราะว่าเหมือนเราซ้อมมาอีกอย่างหนึ่งแต่อาจารย์มารื้ออีกอย่างหนึ่ง
0: อาจารย์มารื้อตรงหน้านั้นเลยว่าแบบอยากได้สัดส่วน

0: เราพูดว่าเอียงเอียงอ่ะเราก็เป็นภาคกลาง
1: เราก็จะเอียงครับ
0: เอียง
1: แต่คน
0: อีสาน
1: ก็จะขึ้นยอยักษ์ขึ้นจมูกเนี่ยค่ะ
0: ยังไงครับ
1: หยัง
0: หยัง
1: เนี่ยแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยากนะ
1: อุ๊ย
0: จะเจอเก็บทีละคำอย่างนี้ยากเลยนะ
1: ทีละคำเลยค่ะอาจารย์สอนละเอียดมาก
0: ครับแล้วยังไม่ได้คุยถึงท่อนแร็ปนะมันมีท่อนแร็ปอีกนะ
1: ใช่
0: ท่อนแร็ปนี่คือไปเปลี่ยนตรงนั้นเลยมั้ยครับ
1: เปลี่ยนตรงนั้นเลยค่ะตอนแรกก็คือท่อนแร็ปไม่ได้มาแบบนั้นแต่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยใส่แกลงไปหน่อยได้ไหมใส่แกลงไปหน่อย
0: คือถ้าไม่แร็ปพี่อาจารย์ว่ามันธรรมดาไปอาจารย์อยากได้แร็ปสุพรรณเนอร์หน่อย
1: อาจารย์ก็เลยแก้หรือภาษาอีสานเป็นภาษาไทยทั้งเมาทั้งไม่สดใสแต่ว่าในหัวใจเป็นสีชมพูคีเล่าแต่ไม่ได้คีดื้ออยากมีคนจับมือบอกว่า I love you ความเมานะก็แน่กว่าใครแต่ว่าความจริงใจน่องก็คักกระมูมาเป็นแฟนคีเล่าเบิ่งดูมากินเหล่าน้ำกันเบิ่งดูแล้วสิได้ฮู้ว่าฮักจริงอยู่เด้อ
0: โอ้ชอบจริง
1: ๆอันนี้
0: มันสนุกนะม
1: ัน
0: สนุกนะมันมีความสนุกขึ้นมาแบบมันมีแบบเรียกความเป็นตัวตนของเรามันเป็นสำเนียงของเรานะมันทำแบบมันทำให้เพลงมันมีจุดเด่นนะฮะไอ้ท่อนนี้นานไหม
1: ท่อนนี้ก็นานเหมือนกัน
0: เพรา
1: ะตอนแรกคือเราติดแล้วเราติดอันนั้นมาว่าให้เราต้องใช้ขอโทษนะคะให้เราต้องใช้แบบภาษาอีสานเพ
0: ื่อ
1: แบบเฮ้ยเราจะร้องถูกไหมอะไรเงี้ย
0: เรากังวลอีกว่าสำเนียงไม่ถูกอีก
1: ใช่อาจารย์ก็เลยรื้อใหม่พอรื้อใหม่เสร็จปุ๊บก็มานั่งอยู่พักหนึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออลองคิดว่าเออชวนเพื่อนๆมาร้องเพลงเนี้ย
0: เหมือนกับคาราโอเกะเลย มันก็เลยร้องได้เต็มเสียงแล้วแบบมันมีความสนุกอยู่ในเพลงด้วย
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ MV บ้างนะครับ MV เป็นยังไงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: MV ก็คือพอนึกถึง MV ปุ๊บก็นึกถึงน้ำเพชรเพราะว่าคือเราเคยทำงานร่วมกันมา3ปีแล้วตั้งแต่
0: เขาทำ MV สวยมากเลยนะ
1: ค่ะตั้งแต่เป็นขวัญข้าวเพลงแรกอยากมีเขาจังเลยแล้วก็ไล่มาตลอดก็ทำกับเขามีเพลงพี่จ๋ายายยักษ์ไม่ได้ทำแล้วก็กลับไปทำกับเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกถึงเขาแล้วก็เขาก็เหมือนตอบโจทย์ที่เราตั้งใจเพราะว่าเพลงนี้เราคิดว่ามันก็ต้องร้านเหล้าไหมอ่ะ
0: ครับมันก็ต้องร้านลาแบบปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือว่าจะเป็นหน้าห้านหมอลำ
0: ครับ
1: แล้วเราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดหลาย
0: อันนั้นเขาโยนให้เราคิดหรือเขาคิดมาให้ที่เป็น
1: ตอนแรกเราคิดเองทีนี้เขาก็เลยแบบโยนมาให้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวหาพระเอกมาให
0: ้
1: เพราะว่ากระทงเสียงรักเราพาเพื่อนไปเลย
0: ครับเอาไปลอยกระทง
1: ไม่พาเพื่อนไปเล่น MV ไงเพื่อนเป็นดาราที่ว่ามาเล่นเพลงกระทงเสียงรักให้หน่อยแต่อันนี้คือกลายเป็นว่าน้องเขาหามาให
0: ้
1: ก็หาตอนแรกหาได้อีกคนนึงแต่ว่าน้องติดสอบแล้วก็สรุปมาเป็นคนนี้คนนี้ก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเหมือนกันก็ร่วมงานกันไปได้ด้วยดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่าเหมือนการทำงานครั้งนี้มันเหมือนทุกคนก็ตั้งใจเขาก็ตั้งใจเราก็ตั้งใจนะคะงานมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าเหมือนเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะเพราะว่าบางทีคนเรามันไม่เหมือนกันความพร้อมหรือความตั้งใจของคนมันไม่เหมือนกัน
0: โอ้แต่ภาพรวมทุกอย่างดีหมดเลยแสงสีสวยโอเสียงมิกออกมาดีนะครับแดนเซอร์สวยทุกคนเหมือนแบบทุกอย่างทำมาดีหมดศิลปินก็สวยแบบทุกอย่างแบบดูดีเป๊ะมากเลยแล้วยอดวิวเกือบแสนแล้วเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับ97แบบโอ้โหแป๊บไม่กี่วันเองจะแสนวิวละแล้วตอนนี้เราได้เห็นทั้ง MV ของเราแล้วก็เพลงเราที่เสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะแบบเปิดใจว
0: ่
1: าเราชื่อใหม่นะแล้วเราก็แบบว่าเหมือนตั้งใจจริงๆที่อยากจะถ่ายทอดเพลงนี้แล้วก็เหมือนแบบอยากให้เพลงนี้แบบเป็นที่ยอมรับมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอาคนเอาไปเล่นกันเอาแบบไปร้องไปเล่นอะไรอย่าง
1: ง
0: ี้
1: เพราะว่าแบบทุกวันนี้ก็คือเราจะเห็นแบบคนแบบสนุกเยอะอะ
0: ครับก็คือชอบความสนุกสนานพี่ไปดูผลประกอบการชาวคณะนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันใน MV ของเรามีบอกว่าเพราะมากเลยครับดนตรีกระม่วนหลายนะฮะขอให้ปังๆเด้อครับนะเพลงสนุกมากนะครับมีบอกว่าสุดยอดครับปังปังปังนะครับนะตอนนี้เรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จหมดละตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จละยกภูเขาออกจากอกละนะฮะ
1: ใช่เหมือนยกภูเขาจริง เหมือนยกจริงเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีอะไรพร้อมเลยค
0: ่
1: ะแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้แง่คิดว่าถ้าเรารอให้เราพร้อมอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทำ
0: ชอบมาก
1: แต่ถ้าเราทำ
0: เท่าที่วันนี้เราทำได้
1: ใช่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะ
0: ครั้
1: งนี้เราไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่ได้ทำ
0: ครับ
1: หนูก็เลยคิดว่า อะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าขนาดวันที่ไปอ่ะเราตั้งใจเราจะใส่ชุดหมอลำแต่พอเสร็จปุ๊บพอไปขับรถไปอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึก

0: ว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บน้องที่เขาแบบว่าตัดชุดอะค่ะชื่อก็เด้งขึ้นมาเองเหมือนมันไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะก็เด
1: ้
0: งข
1: ึ้
0: นมา
1: จังหวะมันมาพอดี
0: แล้วเราก็เลยแบบว่าติดต่อเขาไปก็เลยได้ชุดสีแดงมา
1: ครับโอ้โหแล้วมันก็เลยเด่นเลยเป็นนางพญาเลยนะครับแม
0: ่
1: จังหวะดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอผมจัดรายการเสร็จแล้วค่อยไปดู MV นะครับพี่ฟังเฮียก่อนตอนนี้ผมบอกเลยว่าเพลงสนุกสนานมากเลยท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวให้รวงข้าวเนี่ยช่วยฝากผลงานเพลงนะครับงานโชว์จ้างได้ที่ไหนตอนนี้คิวเขาฮอตมากเลยนะครับต้องรีบมาจองเลยนะครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะก็ฝากผลงานขี้เล่าบอกขี้ตัวกับทุกท่านด้วยนะคะก็ฝากพี่ๆดีเจช่วยเปิดให้หนูด้วยนะคะฝากจอคิวฮิตด้วยนะคะ
1: โอ้ยินดีมากๆจอไปแล้วครับจอไปแล้ว
0: จอ
1: เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วเนี่ยครับครับผมไวกว่าที่คิดครับนี่โปรดิวเซอร์ไวมากครับ
0: แล้วก็ฝากแฟนๆนะคะช่วยขอเพลงแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะว่ามีความตั้งใจจริงๆในการที่ทำเพลงนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะก็คือช่วยสนับสนุนนะคะ
1: โอ้ยินดีมากๆแล้วติดต่อเบอร์ที่ไหนเวลาจะไปจ้างงานอะไรเงี้ยครับ
0: ติดต่อที่ Facebook หนูได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าติดต่อตามโทรศัพท์บางทีแบบบางทีเขาไม่รับหรืออะไรก็ทักเฟซมาได้เลย
1: แต่เควสของเราเฟซของเราชื่อยังเป็นขวัญข้าวอยู่ใช่ไหมหรือว่า
0: ใช่ค่ะยังเป็นขวัญข้าวอยู่เพราะยังเปลี่ยนไม่ได้
1: เควสยังเปลี่ยนไม่ได้มันล็อกอยู
0: ่ใช่มันล็อกอยู
1: ่แต่จริงๆก็เปลี่ยนชื่อเป็นรวงข้าวนะแต่ติดต่องานขวัญข้าวที่ดาริน
0: อ
1: ันนี้ไม่งงเนาะเราไม่งงคุณผู้ฟังไม่งง
0: คุณผู้ฟังก็ไม่งงค่ะ
1: เอานี่ขอบคุณด้วยนะครับรวมข้าวอัญชนาครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะครับและก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: วันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องเชนเชนด้วยนะครับนี่คือกลางหัวใจนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครคัลเลอร์ฟูลปาร์ตี้นะครับ2025นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ่ะลูกพี่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับแหมการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วผมเชื่ออยู่แล้วว่าชาวคณะก็มีการวางแผนชีวิตอยู่แล้วนะครับนะว่าเอ๊ะเราอยากจะมีรถสักคันนึงมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับนะชีวิตมันจะได้เบาขึ้นนะครับขับไปเดินทางขับส่งของแบบติดต่องานก็สะดวกขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับลูกพี่นะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะว่าบางทีเรามีการวางแผนเบื้องต้นแล้วเนี่ยการวางแผนในระยะยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับแล้วเราไม่ได้วางแผนในระยะยาวนะครับแล้ววันนึงเราโชคไม่ดีนะครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะฮะเพราะบางครอบครัวเนี่ยก็ลูกเล็กเมียเด็กนะครับนะก็ยังไม่มีรายได้บางทีไม่ได้ทำงานอะไรนะครับนะผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะไปขอข้อมูลก่อนครับลูกพี่ขอข้อมูลทั้งหมดเลยข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนสงสัยก็ถามมาให้เคลียร์เลยตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาปูเสื่อรออยู่นะฮะแล้วก็มีข้อมูลรอพร้อมแล้วนะฮะก็โทรได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่

0: ยหมีคณัฐชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: หล่อเลยนะครับสองเพลงนี้นะครับคนที่ดีที่สุดนะครับสนอัมพันธ์นะครับมีหน้าหน้าทองโจอี้ภูสิทธิ์นะครับทักทายชาวคณะบ้างที่มาคอมเมนต์กันนะครับมีพี่จิตนะฮะคุณยายพอเพียงเยออสนะครับมีเสียเปียกพี่นันนะฮะมีพี่หนูริงนะครับนะคุณยายพอเพียงนะครับพี่บัวสานะครับนะมีตะป๊อปมาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราก็มาโรสติ๊กเกอร์กันน้องปาริตานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะมีสาวเฮิร์บโก้นะครับนะพี่สายชนคุณนงนุชนะพี่จินตนานะครับพี่เมธาพรพี่สมพรพี่เสนพี่น้อยเยาวราชนะฮะแล้วก็มีคุณมุกดาวันนะครับพี่แหวนวาวิระนะครับยาวิระนะครับพี่แหวนยาวิระนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่ตอนนี้กดเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทได้เลยนะฮะที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากน้าหมูนะครับคิดถึงบ้านนะจ๊ะอ้าวตอนนี้ก็กดเข้ามาเลยครับรัวๆตอนนี้02-248-1366จ้า

0: เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักษนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากสสพรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลสสศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมาธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสิมันต์ชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมาธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษนกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันต์หรือนางสาวรักษนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4

0: อีกครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงานสองทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: และไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าม
11: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับน้ำหมี
11: ครับผมลุงต่อยนะครับ
12: ครับผม
11: อ้าวลุงต่อยทำอะไรอยู
12: ่ตอนนี้พักครับ
11: โอ
12: ้ครับพักที่กรุงเทพ
11: ครับโอ้แล้วช่วงนี้ไม่ทำสวนทุเรียนเหรอครับลุงต่อยครับ
12: เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับครับ
11: โอ้แล้วช่วงนี้น้องเป็นไงบ้างครับเป็นช่วงตัดหรือเป็นช่วงดูแลอะไรยังไง
12: ช่วงนี้มันช่วงปลายฤดูแล้ว
11: ครับ
12: ครับก็เหลือก็นิดหน่อยฮะ
11: ก็เหลือแบบพอเก็บมาหมดแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยอะไรเหมือนเดิมนะลุงต่อยเน
12: า
11: ะ
12: ครับตัดยอดตัดอะไรตัดแต่งกิ่งนะครับ
11: เอาก็ช่วงนี้เราก็ได้พักสิครับลุงต่อย
12: เพราะช่วงนี้พักครับ
11: อ๋อดีจังเลยแล้วแถวจันทบุรีนี่ฝนตกบ่อยไหมครับลุงต่อยช่วงนี
12: ้กำลังตกเลยครับ
11: โอ้กำลังตกเลยเหรอครับ
12: ครับผม
11: โอ้ยงี้ลุงต่อยนอนสบายเลยสิครับ
12: ก็นานๆจะได้นอนเย็นสบายทีอ่ะ
13: อู้

0: คนทำสวนนี่แบบเขาขยันมากนะลุงตอยนะ
1: มีงานสวนมีทุกวันครับ
0: โอ้ใช่มันต้องเดินมันต้องแบบใส่ยามันต้องดูแลตลอดเนาะลุงเนาะ
1: ครับทุกวันครับไม่ได้หยุดคร
0: ับ ครับส่งพลังให้คุณลุงนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เพลงเพื่อชีวิต
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้ชีวิตใคร
0: ครับมาริวาน่านะครับลุงตอยแสงจันนะ
1: แสงจันนวลทอง
0: อ้าวได้เลยนะครับนะเอานะลุงตอยงั้นเดี๋ยวลุงตอยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับคุณลุง
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ไลฟ์สไตล์นะครับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: เดี๋ยวพูดมันลุงอย่าแตกแถวลุงพูดตามผมก็พออย่าคิดเองห้ามคิดเองเอาใหม่ช้าๆนะลุงต่อยช้าๆนะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: อ้าวพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอ้าฮ่า
1: และไอ้ไอยรา
0: ได้เลยรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคออ
1: ะไรนะลุงใหม่
0: เนี่ยอย่าเพิ่งหัวล้อสิเอาใหม่ลุงต่อยอ่ะนะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอ่ะฮะ
1: ไอยราอ่ะฮะ
0: โอ้ใช้ได้เลยครับลุงต่อยครับ
1: แถว
0: นี่พูดทุกวันยังชอบเลยลูกต่อยมอบให้ใครไหมชุดนี
1: ้มอบให้น้องหนังใหม่อ่ะ
0: ครับน้องกวางน้อย
1: ครับแล้วก็ให้กับชีวิตทุกคนที่มีชีวิตสุขสบาย
0: ครับผม
1: คร
0: ับ นะลุงต่อยก็สุขสบายเหมือนกันนะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับลุงต่อยสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นี่ก็เรียกว่ามันโรแมนติกมากเลยนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกพระจันทร์จะแสงจันทร์นวลผ่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้นิทราแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ชาวคณะห้ามนอนครับผมมันเพิ่งบ่ายสองไม่ได้นะครับเราต้องทำงานกันก่อนนะครับลูกพี่เราฟังเพลินๆพลิ้วๆได้นะครับผมแสงจันทร์นะครับมาริโฮน่านะครับมีจันทร์น้องหญิงนะครับดาวห่วงจันทร์บาวีนะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติ

0: ดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาหารรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหารนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับยิ่งเราอายุมากนะครับถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยฝึกร่างกายมาเนี่ยนะครับในช่วงที่เราเฒ่ามาเนี่ยนะครับนะเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะฮะเรื่องมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับนะบางทีเข่าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยนะครับพออายุมากไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพอเริ่มเดินเริ่มไม่มีแรงนะครับชนนู่นชนนี่ก็จะล้มได้ง่ายนะครับถ้าใครที่อยู่จุดนี้แล้วเนี่ยนะครับคือต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราต้องพยายามฝึกกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเรื่องการมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าสังขารมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับมีวิธีเดียวแล้วก็ดีที่สุดก็คือการฝึกร่างกายตัวเองนะครับออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับอันนี้อย่างเดียวที่ช่วยได้นะฮะแล้วก็กินอาหารที่ดีนะครับมีประโยชน์พักผ่อนที่ดีก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแต่ถ้าท่านบางทีโอ้เฮียไม่ทันแล้วช่วงนี้เริ่มเฒ่าและสังขารไปไกลมากแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องดูแลชาวคณะเนี่ยโอ้อันนี้ผมแนะนำมากๆเลยครับลูกพี่ควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะฮะแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอ้าก็รับเงินคืนมาเลยครับลูกพี่เงินเก็บของเราครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะฮะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะครับอะไรงงอะไรสงสัยก็ถามเลยนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยคำนวณให้เลยนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับไหวหรือเปล่านะครับนะเอาข้อมูลมานะครับมาคำนวณตัวเลขดูนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับนะกดไปเบอร์นี้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มาแล้วนะครับงานใหม่นะจากน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับนี่คือแจ่มจังนะครับจากท็อปไลน์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองน้องลูกหนามนะครับหรือว่าน้องหนามเตยนะครับแล้วก็เรียบเรียงนะพี่ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับอาหารสุนัขเอโปรไอคิวนะครับอันนี้ช่วยบำรุงนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพสุนัขเนี่ยให้แข็งแรงนะครับดูแลข้อต่อนะครับกระดูกแล้วก็ฟันนะฮะแล้วก็ยังบำรุงขนเนี่ยให้สวยงามนะครับแล้วก็สูตรนี้เขาควบคุมความเค็มนะครับอันนี้มั่นใจได้เลยครับลูกพี่ไม่เค็มแน่นอนนะครับของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องเอโปรไอคิวเท่านั้นนะครับหนึ่งเลยครับถุงเขียวนะครับเม็ดกลมอร่อยสุดๆนะฮะสองถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันกินแซ่บสุดๆนะครับ3สูตรลูกสุนัขนะครับสีชมพูก็มีนะสารอาหารครบถ้วนนะครับแล้วถ้ายังไม่พอครับลูกพี่เขายังมี A Pro IQ แบบกระป๋องด้วยนะครับอันนี้เสริมความฉ่ำนะฮะแล้วก็มาบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาติเลยนะครับมีรสเนื้อรสไก่นะครับรสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่นะครับแล้วก็รสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะครับอร่อยกันแบบเต็มๆนะครับเรียกว่าเต็มคำฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ชาวคณะนะคะก็สามารถไปหาซื้อ

0: A Pro IQ นะครับได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านนะครับหรือว่าจะช็อปออนไลน์ก็ได้สะดวกดีนะครับมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับ1คือPCG Shop ออนไลน์นะครับ2คือ Shopee 3 Lazada นะครับแล้วก็4ทาง TikTok ก็ได้นะครับอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัข A Pro IQ จ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: 2เพลงนะครับโอ้โหเพลงนี้นี่หลายคนชอบนะครับพลิ้วไหวเหลือเกินนะครับอบอวลนะครับพี่เล็กรัชเมธนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะฮะก่อนหน้านี้นะครับปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่19นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายลูกพี่หลังไมค์นะครับมีคุณพลอยยายแสงบางนานะครับพี่อนันต์สุโขทัยมีพี่นันเพชรบูรณ์ป้ายาแล้วก็มีพี่กอบกุลด้วยนะครับนะทาง Facebook Live นะฮะมีน้องเนยนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับมาแล้วนะพี่จิตนะครับมีน้ำเมพี่สุวิมลนะครับน้องแม็กกี้นะครับพี่หนูริงนะครับชาวคณะของเราแล้วก็น้องนับดาวนะครับตะป๊อปตะเปียกนะครับมาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับช่วงหน้าครับลูกพี่ใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะโอ้ช่วงนี้ออกรัวมากเลยนะต้องรีบกดเข้ามาจองสายให้ทันตอนนี้เท่านั้นนะครับเบอร์นี้เลยครับ022481366 022481

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: 0.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับลูกพี่อยากได้กิฟต์เซตรีบกดมาเลยครับ02-248-1366จ้ากดเข้ามารัวๆเลยจ้ะชั่วโมงนี้หินเล็กไฟนะครับศรัทธาจ้ะ

วลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกากระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดินหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่า

0: กรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2เพลงนะครับผมนะขอแค่รู้ข่าวนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับอกหักจากปากใต้นะครับพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเรามีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับโอ้โหเวลาไปไวมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับพี่แทน
3: สวัสดีเจ้า
0: อ้าวพี่แทนตอนนี้พี่แทนต้องฟังทางโทรศัพท์ต้องปิดวิทยุก่อนนะ
3: อ่ะปิดแล้วเจ้า
0: โอเคนะครับพี่แทนเห็นบอกว่าวันนี้มาแก้มือใช่ไหมครับ
3: เจ้าอย่ามาแก้มือนะเจ
0: ้
3: า
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอรหัสเข้าเกมก่อนนะ
3: ไ
0: ทยเชฟต้องไทยเชฟเจ้าต้องไทยเชฟก่อนไทยเชฟเขย่าคลุกโรย
3: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรย
0: เข้มข้น
3: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวเป๊ะเลยในฐานะที่วันนี้มีโปรนะครับเราแพ้มา1ครั้งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีโปรตอบได้2ครั้งนะ
3: เจ้า
0: โอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆเดี๋ยวผมจะมาเขย่ากล่องของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีสีมาเรียงเลย3สีนะครับแล้วก็พี่แทนเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพร้อมนะครับเอามาเจ้ามาครับผมเขย่าเบาๆสวยๆเอามาครับลูกที่1คือสีเหลืองที่2คือสีแดงนะครับมาลูกที่3แน่นอนครับลูกสุดท้ายคือสีเขียวนะครับวันนี้ลูกที่1พี่แทนเลือกสีอะไรดีครับ
3: สีอะไรดีสีเขียวดีไหมคะสีเขียวค่ะ
0: อย่าลังเลสิครับเคาะมาเลยสีเขียวนะฮะ
3: สีเขียวค
0: ่
3: ะ
0: โอเคนะครับแทมทะเลมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับยังไม่ใช่ครับพี่แทนครับมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับพี่แทนระหว่างสีเหลืองกับสีแดง
3: เอาสีแดงค่ะ
0: กดดันกดดันมาลุ้นกันพี่แทนนะครับสีแดงนะครับเทมทะลัมทำเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องเฉลยครับผมเฉลยนะครับสีเหลืองนะครับแน่นอนครับผมนี่คือเขย่าคลุกโรยนะครับเอาวันนี้พี่แทนได้โปรนะฮะตอบได้2ครั้งแล้วก็เป็นผู้ชนะเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่แทนนะขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นไหมครับแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับโทรมาแก้มือใหม่ได้โปรพิเศษไปเลยนะครับชาวคณะที่อยากได้กิฟต์เซตก็อย่าลืมนะครับรีบกดมาเล่นเกมกันนะครับนะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่

0: รี่จ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับวันนี้ History เป็นเรื่องเกี่ยวกับความช้ำนะครับนะไม่มีใครอยากเจอความช้ำหรอกครับนะช้ำรักจากอุบล นะครับพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะผู้หนีช้ำนะครับจากเจ้จินนะครับ2เพลงรัวๆจาก
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการออมเงินนะครับการเก็บเงินเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรไว้ใจอะไรได้นะครับนะคือการที่เราคิดว่าอนาคตเดี๋ยวมันก็ดีเองนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยมันก็ดีนะครับมองโลกสวยนะครับแต่เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงด้วยนะครับยิ่งเราเท่าไปแล้วเนี่ยนะอาหารการกินนะครับเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราต้องคิดไว้แบบทดไว้ในใจเลยนะถึงผมเชื่อว่าบางทีหลายๆท่านก็อาจจะเถียงโอ้ยเฮียแบบลูกหลานบ้านแม่ดูดีมากแบบเลี้ยงดูดีมากเลยแบบมีเงินเดือนตลอดมีแบบซื้ออาหารมาฝากมีข้าวของแบบมาให้ตลอดคือดีแล้วครับแม่ครับผมมีลูกแบบให้เงินเดือนทุกเดือนดีแล้วแต่จะดีกว่าไหมครับแม่ถ้าเรามีเงินเก็บเป็นของเราเองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนะมันจะอุ่นใจแบบหายห่วงมากเงินแม่ก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับผมแนะนำนี่เลยฮะแม่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากกรณีที่เสียชีวิตนะฮะจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่

อายุยืนครับโอ้มีเงินเก็บเพิ่มสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364เดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดนะฮะถึง 450,000 บาทเป็นเงินก้อนเลยนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่เริ่มต้นฮะวันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับใครที่เอ๊ะแต่ละเดือนนี่จะไหวมั้ยเนาะให้พี่ๆเขาคำนวณเงินให้เลยครับอย่าเพิ่งคิดเองอย่าเพิ่งกังวล นะครับพอเขาคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งนึงก็ได้นะครับมีข้อมูลพร้อมแล้วนี่นะครับมีตัวเลขพร้อมแล้วก็ค่อยตัดสินใจด้วยความสบายใจของเรานะครับกดได้เลยครับเบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: งานจากพี่โหน่งอำนาจชัยสุวรรณนะครับผู้หญิงกับดอกไม้นะครับนี่ก็เป็นช้างเผือกในยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้วอนหลวงพ่อรวยนะครับพี่มนแคนนะครับรวมถึงหลวงพ่อห้ามจนจากพี่ทรานะฮะก็เป็นเพลงที่เชฟพงกับเจนีนะครับช่วยผมเลือกมาทาง Facebook Live นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยที่ต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริม

การสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ลูกพี่นะครับโพสต์ข่าวเจ้าเม้นนะจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแหมพี่จิตนี่ FC ตัวท็อปนะกรี๊ดเลยนะครับผมก็พยายามนะครับเล่นเพลงที่ชาวคณะเนี่ยเลือกมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับกลางดาวนะครับจากน้องไรอันจบหล่อบ้างไรบ้างรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกลั่นในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทั้งนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพ.ร.บ.งบปี70แล้วนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพ.ร.บ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3.7 แสนล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิล

0: แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ิดมาด้วยตี3ครับงานจากน้องบอสธีรพงษ์สำงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400กับ FM 95ต้นชั่วโมงนี้10:19 นาทีกันแล้วคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็ทักทายกับช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงต่อเนื่องฮิตมาราธอนสวัสดีคุณผู้ฟังทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network นะครับก็ช่วงวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังรวมไปถึงวางแผนการเดินทางกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝั่งสมุทรปราการสมุทรสาครเอ่ยตอนนี้ก็อาจจะมีน้องฝนถามหากันมาบ้างแล้วนะฮะฝั่งอ้อมน้อยนี่กระหน่ำตกหนักเลยทีเดียวนะรวมไปถึงฝั่งทางลาดกระบังเอ่ยนะฮะก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็มีฝนถามหากันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะและส่งความเป็นห่วงบรรยายชาวภาคใต้ด้วยเพราะว่าฝนตกหนักรวมไปถึงตกต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานซืนกันแล้วนะฮะวันนี้ก็หลายพื้นที่เลยทีเดียวแต่ที่สำคัญนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกภูมิภาครวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลที่รับชมรับฟัง FM 95กันอยู่ส่วนช่องทางการขอเพลงนะครับยังคงเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะแนะนำเข้ามาได้ตามปกตินะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ข้อความผ่านมือถือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่าLTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่คนโคราชด้วยนะฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาเชฟผงเจนีก็ถามหาเพลงยืมหน้ามาเข้าฝันเมื่อสักครู่ส่งมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายนะครับน้องฟ้าใสครับมาขอเพลงตี3ของบอสธีรพงศ์สวัสดีไปถึงพี่อรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันรวมไปถึงซ้อนท้ายพี่ไหมนะพี่รุณแมวครับวันนี้บอกว่ามาแล้วมาแล้วน้องโอ๊ตทักทายนะคะรวมไปถึงทักทาย FC ลูกทุ่งมหานครด้วยมาขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยขอบคุณครับจากพี่รุ่นแมวส่วนทางเชฟพงก็บอกว่าฟังอยู่เรียบร้อยขอบพระคุณมากเลยที่วันนี้ได้ฟังเพลงที่2นะก็ทักทายกันด้วยแต่มาช่วงนี้นะครับขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนละกัน02-248-1366

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวฮิวใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาโอ้คิดถึง
1: คิดถึงแค่ไหน
2: ขอบคุณมากนะที่สลับเวลาในค่ามาคุยกับพี
1: ่โอ้โหแม่ปันนั่นเลยนะพี่นันนะโอ้แม่วันนี้ได้พูดคุยสายหน้าไมค์ทั้งที
2: พี่ถามว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างช่วงนั้นเห็นว่าไม่สบายใช่ไหม
1: ครับคุณแม่ก็ค่อนข้างจะทรงตัวครับก็ฟื้นตัวเรื่อยๆแต่ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับโรคประจำตัวของเขาประมาณนั้นขอบคุณมากพี่นันครับ
2: แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ใต
1: ้ก็ผมนี่แหละอยู่กับผมครับก็ดูแลกันอยู่ใช่
2: อายุเยอะแล้วยังอ่ะคุณแม่อายุเยอะแล้วยัง
1: ก็ยังเป็นสาวฮะเพิ่งจะเป็นสาว16 60 63ครับพี่เอ้ยไม่ใช่สิ
2: อย่ามันยังโอ้ยติดจะได้อีกหลายรูปอยู
1: ่
2: ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคุณแม่ไม่จากไปไหนไปง่ายๆหรอกยังตั้งบ่นให้น้องอ้วกไปนานแสนนาน
1: ขอบคุณมากครับพี่นัน
2: มีแรงบ่นเยอะๆนะคะคุณแม
1: ่แล้วเพชรบูรณ์อากาศเป็นไงบ้างพี่กรุงเทพนี
2: ่เมื่อวานนี้ฝนมากระหน่ำแต่วันนี้ไม่ม
1: า
2: แต่ก็ครึ้มๆเดี๋ยวก็มา
1: ร้อนไหมแดดจ้าไหมแดดเปรี้ยงไหมฝั่งนั้นเพชรบูรณ์
2: อะไรนะ
1: แดดจ้าไหมครับวันนี
2: ้วันนี้ไม่ตก
1: อ๋อไม่ตกนะ
2: แต่อากาศก็กำลังดีมากร้อนมากเย็นมากอู้สามฤดูที่เพชรบูรณ์
1: อ
2: ่ะ
1: อื้อหืออ่ะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่นัน
2: คืนคำจ่อคิวนี่ค่ะมาเร็วจังเลยน้องวศ
1: ครับ
2: คืนคำนี้ไม่ติดชาร์จเลยอ่ะ
1: โอ้โหอยากให้เพลงนี้ติดชาร์จใช่ไหม
2: ช่วยกันหน่อย
1: ขอเสียงหน่อยนี่แหมก็คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เนาะทุกช่วงดีเจนะพี่นันนะ
2: ช่วยหน่อยขอร้อน
1: แหมมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคืนคำพี่นันนวกะ
2: ฝากให้ FC 95เลยฝากให้สุดยอดหนุ่มวันประพงแล้วก็ฝากไปให้เขาคนนั้นเลย
1: เขาคนนั้น
2: คือเด็ดเขียดชาเดน
1: คือยังไม่เลิกคิดถึงเขาหรือยังไงพี่นัน
2: ยังจำอยู่สมองอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: เขาจะไป
2: ใครแค่ไหนจะอยู่มาเลเซียก็ยังคิดถึงเหมือนเดิม
1: โอ้โหแล้วได้ทักไปหาเขาบ้างไหม
2: ไม
1: ่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ไม่นะ
2: แค่ได้ส่งแค่ได้ส่งไปแล้ว
1: โอ้โหแม่ได้แค่แอบรักแอบคิดถึงนะพี่นันนะ
2: แล้วแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นันวันนี้ขอบคุณมากที่แวะมาพูดคุยหน้าไมค์กัน
2: แล้วก็ให้หนอนน้ำไม้ด้วยนะจ๊ะ
1: ครับขอบคุณ
2: มีความสุขกับการทำงานนะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า
1: คุณนันเพชรบูรณ์นะก็ติดหนึบเลยนะสำหรับในช่วงของสายชิวหิวใจพูดไม่ถูกเลยพี่นันจะแซวอะไรจะพูดอะไรในช่วงสายชิวหิวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook ไลฟ์สดสักหน่อยนะครับทางหนองจอกบอกว่าฝั่งนี้แดดเปรี้ยงเลยน้องโอ๊ตอุตรดิตถ์บอกว่ากำลังตกเช่นกันค่ะแต่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เนาะมีคุณพี่สุวิมลจากพระราม2บอกว่าตอนนี้ฝั่งนี้ลมพัดเต็นท์แม่ค้ากันแล้วค่ะลมแรงแต่ยังไม่ตกตอนนี้นะฮะรวมไปถึงคุณฟังที่อยู่พื้นที่ต่างๆก็มาอัปเดตแชร์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยได้นะฮะมาร่วมกันแชร์ข้อมูลกันก็จะได้แบบว่าวางแผน

เรื่องการเดินทางการใช้ชีวิตในช่วงเย็นๆค่ำๆนี้นะฮะ10:30 นกันแล้วคุยเพลิดเพลินเลยทีเดียวมาฟังเพลงต่อเนื่องกันสักหน่อยนะครับสายชีวิตใจครับเพลงนี้ถูกแนะนำจากพี่นันท์เพชรบูรณ์เมื่อสักครู่คืนค่ำจากนวกะ

0: คุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: มาด้วยการแสดงสดนะครับจากน้องเพชรคทาวุฒิกับซิงเกิลที่ปล่อยมาใหม่ล่าสุดกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพลงนี้ก็ยังคงอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคัน

0: กลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับหลายพื้นที่ก็บอกว่าฝนเดินทางไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าตอนนี้ก็กำลังตกหนักกันอยู่หลายพื้นที่นะฮะก็ส่งความเป็นห่วงบรรยายกันด้วยแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเรื่องราวของความเป็นห่วงบรรยายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก็ต้องมีความเป็นห่วงบรรยายลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังของคุณอย่างแน่นอนนะครับหากเกิดการเสียชีวิตแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะฮะก็เราก็ต้องนึกถึงเนาะว่าในอนาคตลูกหลานเขาจะดำรงชีวิตกันต่อไปอย่างไรแล้วเขาจะมีชีวิตได้ดีไหมนะครับหากเราไม่ทันได้ตระเตรียมไว้แต่ที่สำคัญหากท่านเป็นกังวลใจกันอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของเงินก้อนหรือมรดกที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับตัวนี้ก็อยากจะแนะนำอยากให้คุณผู้ฟังลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตกันดูนะครับซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตคุณผู้ฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับก็เป็นแผนประกันชีวิตที่เหมาะมากๆหากท่านมีอายุ 50-75 ปีแล้วมีความประสงค์ต้องการอยากจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกเพื่อจะให้ลูกให้หลานเนาะหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อตัวคนเองนี่แหละนะครับพอถึงช่วงบั้นปลายร่างกายเนาะ อาจจะรวยราไม่สามารถที่จะหารายได้ดูแลตัวเองหารายได้เพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวเท่าในช่วงวัยที่แบบว่ายัง อ่อนๆเนี่ยนะฮะร่างกายของเราเนาะดังนั้นแล้วครับในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหากเราสามารถเริ่มต้นวางแผนได้ตั้งแต่วันนี้ก็อยากให้คุณฟังลองพิจารณากันดูนะครับอย่างที่ได้บอกไปเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับจากไทยประกันชีวิตการคุ้มครองครับหลากหลายกรณีเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรณี

0: ียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วนะครับก็บวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทครับและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับอยู่จนครบกำหนดสัญญาค่าเบี้ยที่เราส่งไปแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละงวดไม่ได้สูญเปล่านะครับคุณฟังได้กลับคืนมานี่ดังนั้นแล้วครับหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทอ่ะก็ผลประโยชน์และก็การคุ้มครองก็หลากหลายกรณีนะครับอยากให้คุณผู้ฟังอย่างน้อยๆโทรไปปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364โทรได้เลยนะครับคุณผู้ฟัง02-201-4364ส่วนการสมัครก็สมัครได้ง่ายครับสมัครได้เพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีสมัครได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ในช่วงวัยนี้อยากจะโทรไปสมัครเองก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานที่ฟัง FM แก๊สพากันอยู่เอ๊ะมีความสนใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านมันอยู่ในช่วงวัยนี้50ถึง75ปีก็จะสมัครให้ท่านก็ได้เช่นกันอยากจะโทรไปสอบถามเพื่อท่านก็ได้เช่นกันครับ02-201-4364ครับ02-201-4364ตัวนี้สมัครได้ง่ายนะครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามคุณฟังกรมธรรม์ตัวนี้คุณยังคงสมัครได้นะครับดังนั้นแล้วอย่ารอช้าโทรไปสอบถามโทรไปวางแผนโทรไปสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364นะก็อยากให้ลองพิจารณากันดูเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับและที่สำคัญคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องราวจากไทยประกันชีวิตทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตครับเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: มาถึงท้ายช่วงนี้กับงานจากพี่อ้อยกระท้อนครับนึกเสียว่าสงสารเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคถึงสายหน้ามายังคงเพิ่มเติมกันได้อยู่นะครับคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI พาสปอร์ตตะกุกตะกักสสภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI พาสปอร์ตว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอ่านได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปกแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วงหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ทันนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงาน

0: อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Facturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครตอนนี้แถวๆบริเวณอสมทห้วยขวางนี่ฝนกระหน่ำเลยทีเดียวนะครับขับขี่ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะแต่ที่สำคัญครับมาพูดคุย1สายกันก่อนดีกว่ากับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสวัสดีครับพี่อรุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้โทรมาตรงจังหวะพอดีเป๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมเห็นว่าฝนตกก็ยังแวะมาขอเพลงให้ลูกชายนะน่ารักจังเลย
4: เบาแล้ว
3: น่ารักจังเลยแม่ยกคนนี้วันนี้ฝากเพลงอะไรดีล่ะครับพี่อรุณ
4: จังดาวจ้าจังดาวของไรอันกัดบด

0: นี่มอบส่งมอบให้คุณผู้ฟังสักนิดนึงเชิญเลย
1: จ้ามอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่นะเช่นกันทุกคนแหละรวมหลังไมค์ด้วยแล้วน้องโอ๊ตด้วย
0: ครับพี่อรุณนะมาเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่อรุณนะเดี๋ยวให้ผมพูดนำเนาะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: อา
1: ห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่นะวันนี้ขอบคุณพี่อรุณด้วยนะครับที่แวะมาขอเพลงหน้าใหม่นะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคมาฟังกันกลางดาวเลยนะฮะเริ่มต้นขบวนพาเรทกันไปเลยฝนกระหน่ำแบบนี้เมื่อสักครู่เห็นคอมเมนต์จากทางลุง935นะฮะหนุ่มสุดหล่อของเราพี่แท็กซี่บอกว่าแหมฝนตกแบบนี้ก็ต้องขอเพลงพิเศษสักหน่อยฝนตกที่หน้าต่างเดี๋ยวจดไว้ให้นะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนจริงๆฟังเพลินๆแล้วกันนะครับคุณฟังหัวขบวนพาเหรดครับงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตกลางดาวต่อด้วยเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงคนถูกของเมนทอลและปิดท้ายด้วยถ้าเธอพร้อมที่จะรักครับงานจากพี่หนึ่ง BK Band นี่ก็เป็นพาเหรดเพลงฮิตสี่ภาคชั่วโมงนี
1: ้พาเหรดเพลง
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงเวลาของจอคิวิตขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองช่วงนี้นะครับเพลงใหม่ที่จะแนะนำงานจากพี่นิกสเลอร์ปี้สังกัดค่ายพอดีม่วนสตูดิโอครับชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้ซึ่งพี่นิกสเลอร์ปี้นี่ก็เป็นคนเขียนคำร้องทำนองเพลงนี้เองด้วยนะครับคุณฟังเพลงนี้เรียบเรียงเสริมสรรโดยทีมงานพอดีม่วนสตูดิโอไปฟังกันครับ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่ช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาช่วงนี้ครับตามคำขอมีทางไลฟ์สดก็เพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามาด้วยนะฮะงั้นจากแอลกอฮอล์สัปดาห์นี้เข้ามาใหม่กับฮิตที่18กับเพลงแค่ฝุ่น

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์
10: บบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาสู่ช่วงเพื่อนเร่งหวานนะครับขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้ว

เจอเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ17:50 นหลายพื้นที่นี่คุณปริตาบอกว่าน้ำใกล้จะท่วมแล้วค่ะน้องโอ๊ตมาพายเรือรับพี่ไปหน่อยใกล้เลิกงาน 18:30 เนาะโอ้สามสาวฝั่งจิวเวลรี่พระขนงของเราอะหนุ่มรังสิตพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ก็ทักทายด้วยเช่นกันคุณดวงเดือนยังอยู่บอกว่าฝั่งพัทยาหมดห่วงค่ะไม่ตกค่ะเพราะว่าพี่ปักตะไคร้เรียบร้อยส่วนพี่พรนะอุตรดิตถ์ทักทายด้วยนะคุณมีหมีมี่มาฝากเพลงกลางดาวรวมไปถึงพี่เอสุดหล่อหนุ่มตลาดไทยนี่บอกว่าฝั่งนี้กระนำเรียบร้อยนะฮะขอตัวก่อนเนาะกลัวฟ้ากลัวฝนอ่ะได้เลยได้เลยพี่กระแตสีสเกตสวัสดีด้วยน้องแวนจากนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทาง SMS ครับเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าดีเจต้องการเรือไหมคะน้องฝนหนักมากเลยค่ะนะอสมทก็กระนำไป2ระลอกแล้วเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็มีขอเพลงเจียมตัวเข้ามาของวงไซแอมเนาะถัดไปครับมีฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตเพลงนี้จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแต่ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาทาง SMS นะฮะก็ทุกๆช่องทางก็จะเป็นคะแนนให้กับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะเพราะว่าทุกสัปดาห์เราก็มีมหานครชาร์ตรายงานกันทุกวันเสาร์นะครับส่วนทางลูกพี่ลิ้นนี่บอกว่าขอเพลงฝุ่นเข้าตาหน่อยฮะแค่ฝุ่นเปิดไปแล้วลูกพี่มาช้าติดฝนใช่ไหมไม่ใช่ฝนที่ตกแต่เป็นน้องฝนอีกแล้วแน่เลยลูกพี่นี่นะมีคุณพันครับบอกว่าลำลูกกาตกหนักมากนี่นะครับค่ะใครที่เดินทางขับขี่ก็อยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะฮะอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงฟ้าฝนกระหน่ำแทบจะทั่วทั้งกรุงเทพเลยก็ว่าได้มีฝั่งฉะเชิงเทราก็โดนกันอยู่ฝนโปรยๆนะสมุทรสาครสมุทรปราการก็เริ่มเบาๆลงแล้วแต่ทางกรุงเทพตอนบนของเราลำลูกกานี่ก็กระหน่ำกันอยู่ณขณะนี้นะฮะรวมไปถึงฝั่งแถวแถวบ้านประเวศบ้านคลองสวนตอนนี้ก็กระหน่ำกันอยู่นะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยนะครับมาช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวตามคำขอทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะครับเจมตัวครับไซแอมพี่ทศพลมาฝากเพลงพี่หนูมิเตอร์เกลียดคนสวยนะเพราะว่าถ้าพี่ทศพลเกลียดคนไม่สวยกลัวจะไม่สวยไปเรื่อยฉันเองไม่กล้าพอเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติครับคุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1 ทุ่มตรง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: Que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ฉานค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
5: ค่ะ
4: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
5: สงสัยจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
4: รู้ว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
5: น้ำเหรอคะ
4: คณะทัวร์จากร้อยจุดห้าหรือเปล่าไม่ทราบ
5: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
4: ไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าเป็นถิ่นของคุณดลงก
5: ็
4: คุณดลงก็เป็นคนพิษณุโลก
5: เป็นคนพรหมพิราม
4: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียน
5: พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
4: ครับ
5: จังหวัดพิษณุโลก
4: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์ลักษณ์ชนกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่างสองประธานกับทาง
5: กร
4: รมธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทเศษแล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิ
5: ยา
4: สวัสดีเขาไม่ได้เป็นกรรมธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมธิการ
5: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
4: คือกรรมธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้ไหมแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได
5: ้น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะคะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป็น
4: คนตั้งหรอกคะคงไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาเข้ามาเขามีหน้าที่มาชนกับทางสองประธานนี้โดยตรงเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันธิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็

0: คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
1: พลโท
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พลโทเลยที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
1: นั่
0: ง
1: ค่ะค่ะ
0: นั่งอยู่ติดๆกับคุณช่อพันธิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโผงประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถึงว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมาธิการโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านเขาซักไซ้ไล่เรียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่แล้วแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภาณุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิอย่างผู้จ
1: ัดการสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซักหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณภาวุฒิไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
0: ่
1: ะก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายๆครั้งเรียนเสียวแทนเสียหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงๆมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่นักการเมืองใหม่บางทียังไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่ไพศาลแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามี Facebook ของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจักโคนและเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีดร.การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรที่จะมาเปิดตัว Thai AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
0: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดี Forex ผู้จัดการก็บอกว่าภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไล่เงาถก Thailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
1: หลังจากที่เป็นพอสัมภาวเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัตภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงาน

0: การโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวก็เขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะเมษาถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกฟิล์มใช้ไม่งั้นอะไรพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต
1: ์
0: ที่ยึดไปเมื่อวานนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดโครงข่ายของโฟเร็กซ์เถื่อนเนี่ยนะซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกจะ70กว่าล้านนี่นะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70ล้านนี่ก็70โลนะคุณหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะคนเดียวยกไม่หมดอ่ะ70โลนะก็เขาก็แฉกันว่าพอสำเภาซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณภาวุฒิแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อรายนึงนะก็คือช่อง3ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
0: มาดูรายละเอียด
1: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
0: ค่ะ
1: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบ อย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายได้เขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงก็คงจะทำให้รู้ว่าจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาตกลงจะมีพอสำเภาอะไรนี่พอที่พอดีมีสั่งไล่ไปสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณภาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่ที่ปรีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
0: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
1: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ Pay All ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
0: ทางอินเทอร์เน
1: ็ตเป็นแอปจ่ายเงิน
0: อ
1: ่ะอันนี้ยังไม่ได้ไป
0: ยังไม่ได้รับอนุญาต
1: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่ได้อนุญาตเนี้ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับForex 3D ของนายพิรักษ์โกธิ
0: ไอ้ก็หลุดมาได
1: ้ไงท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ย

0: แต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงท่านนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะฮะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะเรื่องอะไรเนี่ยจะนงพนี
1: นะ
0: อันนั้นก็
1: เอาเงินไปลงทุน
0: เอาลงเป็นร้อยล้านไอ้อย่างนั้นเขาก็ไอ้ยังก็ถือเป็นเหยื
1: ่อ
0: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่อง Forex 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆอ่ะ
1: The Icon
0: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างกันชัยอ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลิฟฟ้องเฟิงอะไรกันไป
1: ไปเรียกเงินจากผู้ต้องหา
0: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เคอร์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์รายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกันชัยเขาฟ้องอ่ะก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่ได้ตัดสิน
1: พรุ่งนี้เนี่ย10:00 น.นะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซูเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชังพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ค
1: ่ะแต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
0: ้
1: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละ

0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: คุณอันครับที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่ไพศาลครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
1: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินเท่าไหร่เพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปแล้วเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวก
0: อีคอมเมิร์ซต่าง
1: ประเทศมาตี
0: มาถล่มเนี่ย
1: จนแทบจะตายไม่รู้ว่าตายไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution ซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเราเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเนี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
0: เกี่ยวข้องได้
1: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1ใน24จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม
0: ใช่ค่ะ
1: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
0: ว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงคะมีเอกสารชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
1: เอาว่าโดย
0: จับโปกันตรงนั้น
1: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยพฤตินัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อของคุณฟ

0: ฟิล์ม
1: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะคือผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่อเลยก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
1: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
0: ไม่ได้ซื้อเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุด

0: ไปยึดไปอะไรต่างๆเนี่ยของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแล้วครับ
1: ผมโดนอีกแล้ว
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมันน่าจะมี
1: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวเ
0: พราะว่าเพราะว่า
1: ทอง
0: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมผู้ต้องหาคดี Forex 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือ DJ Man อดีตสามีของคุณ
1: ออกมาแฉ
0: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้ามีเงิน14ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้มาแฉเสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้องฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะโดนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: RS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีก็จะไปติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมากรรมใดใครก่อกรรมอะไรไม่รู้แกบอกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู้
1: ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
0: ่เขาหย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็
0: หย่ากัน
1: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะฮะเหมือนกับถ้าแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
0: คงมี
1: ใกล้ๆอย่างนั้นนะ
0: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิท
1: มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงสองเคสนี่มันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้มันยังไงมันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อกัน
1: เอ๊ะพี่ไพศาล
0: พยายามคุยกัน
1: คุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ใช่มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยๆลูกเลยค่ะเป็นร้อยๆตัวเลยอ่ะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
0: คาซานนี่อยู่ตรงไหน
1: นั่นเองมันคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ้นมานงหุ้นมันนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่ฮะ
0: ใช่ก็ชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชา

0: ตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีคงไม่ถึงหมดละ
1: ถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
1: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
0: ็ชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่า
0: แต่เทียบกับประเทศ
1: ใหญ่โตเนี่ย
0: ถือว่า
1: 800กิโลถือว่าใกล
0: ้
1: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสต์คุณนั่นแหละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูสนา
1: น่ากลัวไหมเนี่ยค่ะชาติมอสโก
0: ถ้าอะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
0: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับนะครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา33นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
1: พี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมาธิการเขาเชิญท่านปลัดกระทรวงดีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันและชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วโอเค
0: สุทธิยานะ
1: บอกสุทธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
0: เอาถูกอยู่แล้วแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
1: ่นั่นประตูอยู่นั่น
0: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่าไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
1: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
0: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของ2กรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้ง2กรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณมาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการต่อ

0: จะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งแล้วครับ
1: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสินได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีลีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันนี้เรียนคิดว่าคุณพัชระอนันตสินเนี่ยเป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
0: ้อืม
1: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค่ะ
0: คร
1: ับ เดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการแล้วพอเปิดเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีกไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องนี้5รอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกดิฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ฉันขึ้นหน้าจอเอาคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์
0: เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
1: เพราะว่าพวกบริษัท
0: ได้ใช่มั้ย
1: พวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณก็ไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้5รอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยเรียนตอนแรกเรียนคิดว่าไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่ไพศาลดีก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
0: พร้อมลุยไฟ
1: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู
0: ้
1: เกียร์ 5
0: คุณพัชระนี่มี2เกียร
1: ์กดสปอร์ตด้วย
0: ค่ะเกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์2ก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
1: ค่ะ
0: มา2เกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหม
1: คือ
0: ตัดได้2รัฐมนตรีเลย
1: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดโหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะฮะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
0: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
1: เดียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจนะคือว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกผู้หญิงชื่อคุณอะไรคะคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคุณเทงพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่อย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณาเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกคุณคิดว่าได้หรือยังเดี๋ยวท่านจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ซะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาล
0: เ
1: ข้าใจรัฐมนตรีดีอีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
0: ครับ
1: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะมันอธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
0: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
1: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วก็เดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ

0: ตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาแล้วว่าจะต้องดำเนินการยังไงแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
1: เป็นที่ได้แค่นั้นนะ
0: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ซึ่งข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเราก็ต้องรู้ว่าเขาท่าทีอย่างไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได้
1: พวกปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะๆอ่ะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอ่ะ
0: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาคงไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศต่างๆน่าจะมีการทำกันมาอยู
1: ่
0: แล้วก็ข้าราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมก็คิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางต้องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
1: เข้าใจอ่ะเรียนฟังเรียนเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่าติดคุก
0: แล้วดีกว่าเพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานนะครับ
1: ไอ้ร้อยเอกน
0: ั่
1: นใช่ไหมฮะ
0: อะไรนั่นน่ะคนนั้นน่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนที่ตอนหลังก็คงเรียนเป็นบทเรียนอ่ะท่านนักการเมืองนี่อะไรต่างๆก็ต้องการให้คนไปตัดขาดเสียต้องตัดเสียตอนหลังเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจะไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต
1: ่มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: กระทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 18:46 นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณก็กรรมาธิการพิจารณาก็ประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี
0: ้มันมีตัวเป็นครม.นัดพิเศษ
1: ไม่ใช่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี
0: ้อ๋อกรรมาธิการติดตามงบประมาณกับกรรมาธิการกฎหมายโอเค
1: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
0: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
1: 7,400 ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในเนี้ยพอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง1,420,000ล้านนะคะ
0: 40%มั้ย
1: 37.63% ใน 100% ของงบประมาณเราเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างค่าราชการสสสวบำเหน็จบำนาญอบตอบจรวมถึงพวกผู้ว่ากทมได้ไหมฮะ
0: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
1: ผู้ว่ากพมพัทยงพัทยาเนี่ยถึง 37.63% ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระหนี้ภาครัฐอีก 462,000 ล้าน12.21% 30 49 50% น่ะเป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้นี่อีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณน่ะไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นงบลงทุนน่ะรายจ่ายประจํา 2.78 ล้านงบลงทุนลดลง 70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
0: กระทรวงอะไรฮะ
1: กระทรวงกีฬาค่ะ
0: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเขาเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
1: ตอนที่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา
0: ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
1: จะไม่ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
0: ไม่ตั้งใหม่เป็น
1: จะแค่แยกออกไป
0: แต่ว่าเขาเข้าใจว่าจะมีปัญหานะว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรเห็นมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรอย่างไรได้
1: คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้วก็จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
0: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำอย่างนั้น
1: ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะแล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไปโอเคดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกันอีก
0: ไม่
1: มีกระทรวง
0: ก็จะเพียงแต่แยก
1: ไปเฉย
0: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะม
1: ีวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
0: วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
1: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
0: ครับ
1: ค่ะโอเค
0: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่

0: ิสแลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ก็คือประธานดีของอิหร่านกับประธานดีสหรัฐนะประธานดีอิหร่านก็คือมาซูดเปเซชเคียนนะกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทรัมป์ยังจะต้องไปไหมหรือว่าให้เจดีแวนซ์ไปแล้วทางฝั่งอิหร่านจะเป็นใครที่จะมาเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีนะจะเป็นการพบกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วหรืออะไรต้องไปดูรูปแบบเอาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าที่มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็เปเชสเคียนเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอยากจะรีบเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยเร็วเลยคือไม่ต้องไปรอวันศุกร์เปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เขาก็เซ็นกันทรัมป์นี่เซ็นในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มาคงจัดให้ที่พระราชวังแวร์ซาย
1: ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
0: ก็น่าจะชัดเจนละว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกนันติคลังก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุนไทยจะดีขึ้นไหมนะคุณเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลคงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปีคุณเดชติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
1: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
0: ครับ
1: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอานอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะได้บอกพอยังก่อนเห็นไม่ได้ว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลย
0: ใช่ค่ะที่ไหนที่เตหะรานนะ
1: ที่เตหะรานนะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีผามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่นายจ๋า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สภาพัฒน์โดยคุณดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่ากำลังทบทวนฉากกระทัดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังใหม่เพื่อให้สอบรับกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็จะต้องจับตาสถานการณ์ในช่วง60วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะว่ามันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมา

0: สูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
0: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าประเทศอาวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปตั้งนู้นเท่านี้อย่างเงี้ยเราทีไรไม่ทราบ
1: เพราะว่า
0: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันของจริงอ่ะมันต้องเช็คบินกันอ่ะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
1: เท่าที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะที่ไรสารเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแต่ตอนนี้ก็เปิดดีนะ300,000 ล้านเนี่ย
0: ก็จะเรื่องน้ำนี่ในหลาย
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
0: เรื่องใหญ
1: ่
0: อย
1: ู่
0: แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เรากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเจ๊คิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมผู้เลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดแต่ความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation คุณธนุชาพิทยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลยครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันในชั่วโมงที่สองนะครับคุณนันท์ครับ
2: ค่ะดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: มีผลงานใช่ไหม
2: ผลงานดีมากForex ก็มาแล้วดิก็ไปจับกุมปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยพี่วิสารดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่วิสารเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย

0: มอง
1: จำ
0: ใน
1: ได
0: ้มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
1: จับแล้วมันทำไมไม่หมดสักที
0: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับไปเรื่อยๆ
1: เวียนแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่แสนสี่ถามว่าไปทำไมแสนสี่จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตเนี่ยอภิสิทธิ์ต่างๆอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ่ะ
0: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจน
1: ใช่มั้ยคะ
0: เพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาจับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยนี
1: ่
0: ก็แสดงว่ามันหลอกคนในกลุ่มในคนไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร่การต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นละตอนนี้เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมาหากินอยู่รอบบ้านเรา
1: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
0: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่าง
1: ๆคือ
0: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยต้องไปทำได้หมด
1: คือเสื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนนำหน้าถือไว้สัก 4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
0: ้
1: อันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
0: มาเปิดร้านอะไร
1: ไม่เคยมี
0: บางคนเขาบอกว่า
1: วันนึง
0: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
1: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหมาล่าอะไรไม่รู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะ
0: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
1: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้น
0: จดเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงินสะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการฟอกเงิน
1: ค
0: ่
1: ะปลัดอำเภอ
0: ก็กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
1: ค่ะ
0: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งไปหัวโต๊ะประชุมเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานาน

0: เบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงโรงผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ
1: ค
0: ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภชีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100%หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาช็อตเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
1: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
0: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจึ๊กแล้วดูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อแบบเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกแล้วเขาจะเอาแบบนี้เขาจะใส่เป็นถ้วยกันผมไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถ้วยละ40นะ2ถ้วย80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
1: แล้วแล้วกินแล้วเป็นดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาหรือไม่เผาคะ
0: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่าซื้อมา2ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากปากท่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงเป็นอย่างบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
1: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
0: มันจะมีความเฝื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
1: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
0: มันจะมีความเฝื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งรสเข้าไปแล้วสีเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรบ้าง
1: อันนั้นจะขายแบบถูก

0: ็30 บาทนะผมว่าขาย
1: ว้าว
0: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาเงี้ยนะพอมีข่าวนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็ชินกับเรื่องอัมพาตพวกนี้มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วก็หยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้นะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนๆแล้ว
1: ไหนๆแล้วก็ซื้อแต่ก็ไม่กล้าทาน
0: ไม่มีใครที่บ้านทานในสุดก็ต้องทิ้งแบบนี้ไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
1: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านเองยังไม่ทานเลยครับพี่เมษาน
0: มีบางคนเขารู้สึกว่ามัน
1: หวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กหนึ่งที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรลูกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
0: ครับคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเนี่ยนายกสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
1: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800 ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
0: 4-5 พันล้าน
1: กับ800 ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
1: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
0: และ
1: น
0: ี่
1: มันเป็นอาทิตย์แล้วนะ
0: เขาไม่ต้องรีบคุย
1: 800 ล้านกับ5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับอะไรครับ

0: ติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะมาคุยกันค่ะ
0: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงสสของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือเอาว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
1: ที่นายสายคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่เลสันรู้จักไหมเดนไม่รู้จักเลย
0: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
1: ค่ะ
0: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับใครการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเดินอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็ลูบหน้าปัดจมูกกันมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายแต่มันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางแฉลบอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มีการแฉลบไปจัดการในกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเงี้ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยตามก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะไอ้นี่มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังไอ้เงี้ยมันก็พองแต่ทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นละแล้วตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงไอ้นี่เด็กเราทำไมย้ายย้ายหมดนะไม่ว่าจะเด็กใครเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตกตัวปัญหาที่แท้จริงไอชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่า

0: นั่นแหละครับ
1: แต่ที่เขาเข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะที่ในศาลเพราะมันมีเพจนู้นเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้
0: ใช่มันตาสับปะรดอ่ะมันไม่มีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นช่วยรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักอะไรแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคาม
0: ันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่น่ะ คงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่เขาถูกหลังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่เป็นรัฐมนตรียาวนานที่สุดคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะคุณอนุทินเนี่ยนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาแต่สมัยคุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก
1: ็คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 68 69เว้นวรรคให้คุณภูมิธรรมอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีนี้มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก
0: ็จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมคร
0: ับเดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยแล้วสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณอุ๊งอิงก็คลิปอังเคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: คร
1: ับ ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกแบบรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะค่ะ
0: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงานเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์ให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยก็ให้กำลังใจไป
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึง

0: เป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมฮะสามารถจะมีปลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะดิฉันว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ

0: ทีแล้วก็คุณชุชนะบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่เด็กก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้เขาเอาอะไรชุบ
1: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้
0: ออกจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแหวะซื้อค่ะน่ากลัวมากไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เราค่ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะคนนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด 27,000 ให้อยู
1: ่ขับรถ
0: ลงสระน้ำ
1: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
0: มันเหมือนกับเป็นสระน้ำ
1: สระว่ายน้ำอ่ะ
0: สระว่ายน้ำอ่ะค่ะ
1: ครับไม่ใช่สระน้ำแบบอะไรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของจุฬาอ
0: ัน
1: นี้สระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
0: เป็นคอนโด
1: จุฬา
0: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
1: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรเขาเยอะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งทางศาสินน่ะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งนักศาสินมีโอ้โหเขามี
0: แอมปาร์คแอมปาร์ค
1: เขามีที่ผมที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะ
0: ค่ะ
1: ครับก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
0: 27,000 ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน 25,000 บวกหมดค่ะ
1: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด 20,000 กว่าเกือบ 30,000
0: แถวนั้นทั้งหมดนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
1: ครับ
0: ชีวิตการใจเมืองค่ะ
1: วันนี้ครม.ตัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้อาฟต้าถึง31สิงหาคม69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้องก็ขยายเวลาให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล้วก็ไอ้เรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู่อันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามาครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
1: เอามาทำอะไร
0: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่ม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
3: ดีเจก้วยก้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังไปอย่าง
2: วิ
3: ทยุสมท
2: ร
3: ทั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยมายังวิทยุสมทรในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปแต่งหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศาสิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชรัชนีป่ะรัชนี
2: สวัสดีครับ
3: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
2: ค่ะ
3: คุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณลวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
0: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ

0: 50หรือ60อ่ะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักปวดซักปลอดคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชเนี่ยอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปออกบอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นแล้วยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาเขาไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลรัฐไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยช่วงเวลาที่เจ็บป่วยก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่าเราไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ก็เลยเภสัชก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีกมากเลยที่เขาไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
1: ไม่แต่นี่คือคนต่างด้าวไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
0: ก็บอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางเลาะตัวต่อสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้ให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบน่าสงสาร
1: อ
0: ่ะก็เลยบอกว่าเออระบบประกันสุขภาพของเราก็ยังดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภานะครับว่าหลังจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและนิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมาธิการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จนถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจนเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณคุณรังสิมันโรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมเออนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
0: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะเป็นคนไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: หวยอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่รู้ไหมเรื่องอะไรแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ27,000
1: โอ้โหแพงอยู
0: ่โอ้แพงอ่ะดีวันนี้พนักงานสอบสวนสนปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าดีก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ27,000แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะ

0: สะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัสพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการกระทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบอลนะคนก็ยังแบบแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยก็เลยบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง อะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยปอจะให้แม่ช่วยก
1: ่
0: อค่าเช่าเดือนละ27,000
1: มันหนักไปไหมอ่ะ
0: หนักสิน
1: ะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วันนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัสจีทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีเงินสดเนี่ยติดตัวอยู่ 140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเตรียมนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จะนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงในขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.อำเภอเวียงแก่ง2คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษร G หรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยไม่ชอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมการทุจริต19คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27หมายไปค้น6จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8คนอดีตปลัดอำเภอ1คนอส2แล้วก็ข่ายสวมรายการเนี่ย5คนยึดของกลาง491รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนจีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์วงจรปิดก็ว่ากันไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่าเขาบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอกับเจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอกเต็มออกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็ยังมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูก ผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลย

0: กู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงในเรื่องโชคลาภนะเออเขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูกเอออ่ะก็เนี่ยทะเบียนกอไก่บอยไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึงบ้านเลยนะคะจากประเทศน้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนาะว่าทำไมเยอะจังเลยอะบอยผึ้งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
1: เป็นไปได้
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: โอ้ยปวดท้อง
8: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
7: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
8: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
12: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณพ่อใหญ่วันคุณนางหนูวันคุณนี่ล่ะค่ะคุณยายออสนะ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
0: 19
1: คร
0: ับทำไมที่จำไม่20
1: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
0: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
1: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้พี่กุญลงเขาปะ
0: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรนี้ได้ไงเรา
1: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่ประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปถ้าเรารอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
12: มหานครรอบทิศอันดับ

0: 4
1: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะแล้วก็ไปชี้ตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20บาทคนร้ายบอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็ตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บนนักศึกษาเนี่ยก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุซ้ำในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ต้องดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
2: ครับ
1: โอ้โห
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัฐตาตาการเรียสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ดูภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูของเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบรูไนเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อยๆครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มีการก่อเหตุนะแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
2: ครับ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ใช่ไหม
1: ข่าวเก่าว่าเป็นข่าวเก่า
2: เป็นอะไรฮะ
1: อ๋อจับแล้วคนฆ่าป้าเขียวข่าววันนี้แหละก
2: ็
1: มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงไปนะเออจำได้แล้วที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนเออจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางพุ่มกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทางผู้บังคับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดนะมีอยู่นี่ก็มีชื่อชุดนะ
2: คอ
1: ยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานหลักพยานแวดล้อมเลยเพราะแถวนั้นไม่เป็นป่าบ่อยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบ่อยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดีเอ็นเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนักค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกุมเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกุมนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้อง CCTV เนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐาน

0: คัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานฐานแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายเนี้ยเข้าป่าหาเห็ดบ่อย
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดอยู่แหละตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวผู้เสียปากใจเชื่อปากใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียชีวิตมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุกก้านเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังบ้าสุกใกล้ก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบุญเขียวด้วยนะป้าสุก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเหตุด้วยกันด้วยนะโอ้แต่ว่าครั้งนี้มาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คนใจดำอมหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโอ้ถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วว่าโอ้โหโหดจังเลยอ่ะป้าเข้าป่าเหตุอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายอะไรเงี้ย
1: เจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาข้าป่าเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ได้จริง
0: โอ้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉ่าในวันนัดตรวจสารพันธุกรรม DNA หลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเป็นจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มลีโอเพื่อสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินตินก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่ฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่าซึ่งหนุ่มลีโอบอกว่าคนไหนคือลีโอพี่กวนรู้ไหม
0: คนที่มีสักตรงคอเนี่ย
1: นี่คือคุณลีโอ
0: เออ
1: นี่คนติดเต็ม
0: ใช่
1: อยู่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลย
0: ไม่รู้จักเลย
1: เดี๋ยวย้อนให้ฟังหน่อยว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
0: เอาก็เรื่องที่ว่า
1: อ่ะตรงนี้ก่อน
0: เอ
1: าคุณลีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบแต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัจจะลูกผู้ชายคือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับคือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองอ๋อคนนี้ใช่ไหมคุณลีโอ

0: ือแบบที่ที่นั่นแหละ
1: สำหรับคุณตีนเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสั่งที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเพื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะเล่าสิพี่ป่วยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกัน
0: ก็เป็นเพื่อนกันแล้วว่าแล้วคนนี้แล้วคนนี้บนรอยสักเนี่ยเขาก็โดนฟาริดาที่ก็บอกท้องกับคนตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพติดอะไรกันอย่างนี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
1: ยกกลับไปเขาว่าคุณฟาริดาเป็นแฟนใคร
0: คนนี้ตินเนี่ยเขาบอกเพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงตินนักร้องคนนี้แล้ววันนี้พากันไปตรวจ DNA แล้ว
1: มาท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
0: เดี๋ยวรอ14วันคือวันนี้ไปเก็บ DNA แล้วที่คลินิกเนี่ย
1: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
0: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านไอ้นี่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจ DNA นี่หร
1: อ
0: เขานัดกันยังไงก็
1: ไม่แบ่งแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะหมายถึงว่าเขามีหุ้นกันหรือเหรอ
0: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
1: ่
0: เออแต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างตินตลอด
1: แต่ว่าที่ดีโอพูดถึงฟาริดาที่ว่า
0: ฟาริดาไปพูดไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
1: ไอ้
0: ร
1: ้
0: านเนี่ยเป็นที่มั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
1: เป็นคนนอกวงการ
0: เรื่องที่พี่ก็ฟังปวดหัวกันแหละ
1: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคาแม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลย
0: โอ้ยตายแหละไปดีกว่านะคะ เดี๋ยวน้องๆคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมส่งลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชา

0: ธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ 2568 ถึง 2569 เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICUผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มขัดเรเดียเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1นะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศแบบว่าความเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วยติดฝนความคิดถึงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขก็แล้วกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ LTM FM 95 Fanpage ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เนี่ยรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งกบคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้า

ออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์ศรีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบส์สไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัย4ก็ตกค่ะแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจะอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ท่านพิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคำถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมดาทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียนอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จะอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อมาแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะพี่สายทองหูตาไม้เนาะนะคะน้องคิตตี้วังว่าค่ะบอกลูกคิตตี้นะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยนะคะนะคะพี่อุดรบอกแขวงบอกแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระเตาะค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุลลอบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่วกรุงเทพปริมณฑลเลยนะคะส่วนต่างจังหวัดก็มีบ้างใช่ไหมนะคะมาบ้างอะไรบ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะแบบว่าไว้ๆใส่ชุดเดิม นะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุดดำใส่ช่วงเนี้ยเราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะน้องเบเบ็ดเทียนนุ่มสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งกอดคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาด่วนๆเลยทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะ

0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
2: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ
2: ชื่อเทียบครับ
0: พี่เทียบเหรอ
2: ครับ
0: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
2: ไม่นะครับ
0: เทียบทอเอียบอเทียบเหรอ
2: ครับผม
0: นะฮะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
2: ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
0: อยู่อยู่วัดเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
2: ป้าเป็นลูกศิษย์วัดคร
0: ับ อ๋อเป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได้เขาเรียกอะไรกับนมัสการพี่เทียบเพราะไม่ใช่เนาะ
2: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ
0: ่อแล้วคือนอนในวัดเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมนอนในวัดแล้วนอนในกุฏิเหรอ
2: ครับผม
0: นอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ย2 ทุ่มแล้วนะ
2: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกตินี่นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็เราก็ต้องตื่นเช้าปะ
2: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับ
0: เอ้ยโอ้ทำอาชีพสายการบิน
2: ครับเอ้ยครับสเตย์กับหลวงพ่อครับ
0: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะนะ
2: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหมที่ศรีสะเกษ
2: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนมั้งครับ
0: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเน
2: า
0: ะ
2: ครับอันนี้มาเพิ่งมาใหม่เลยครับ
0: ค่ะเพิ่งมาใหม
2: ่อ๋อ
0: ดีเจหน้าใหม่ใหม่มาจะเข้าปีที่4แล้วจริงๆใหม่เป็นหน้าใหม่แบบเข้าปีที่4แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10 โมงค่ะ
2: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดครับ
0: ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเนาะ
2: ครับ
0: นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วใจทั่วเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
2: เนา
0: ะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
2: ว่าหลวงพ่อรวยครับ
0: ในอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ครับครับ
0: งวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
2: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเลยไม่ได้
0: ไม่เลขอันด้วย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได
2: ้
0: หรอ
2: ไม่ผมไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์วัดผมเล่นได้ครับซื้อได้แต่ว่าซื้อครับ
0: ก็ได้ปกติเน
2: า
0: ะ
2: ครับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ครับ
0: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละเนาะพี่เทียบเนาะ
2: ครับ
0: นะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
2: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้นอนหลับพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้น

0: ของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

อีกเที่ยนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่ฝากใจไปกับน้อง

0: จะไปไหนอีกจะไปไหนอีกล่ะเดินมาล่ะไปกันมั้ยมานี่มานี่ไม่ไม่ถึงเนี่ยฮะเร็วเร็วแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วๆเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วๆจะได้ร้องแล้วขอบคุณครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ละอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอ็นเตอร์เทนคนดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่น่านฟ้ากาลสินนะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550

0: คุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นแอโรบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆไปเต้นแอโรบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเปลี่ยนการเต้นแอโรบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี Mcot Super Fan Starter ราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็จะมี Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนช้ำ

0: ไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาล่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรพี่อุดรใช่พี่ปุญญวัฒน์ขอไปพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากซูซูค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น S&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4 รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รอง

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนด์โคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวราคาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าม
4: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะ4ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเงาเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เหงาเหงาแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะอ่ะดูสิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ใครเอ่ย
5: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินแล้วค่ะ
5: ขอเพลงหน่อยค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
5: ตื่นเต้น
4: น
5: ้อยค่ะ
4: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
5: คุยช่วงอื่นกับคุณลูกตาลนะคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสี่ทุ่ม
4: น้องลูกตาลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
4: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
5: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
5: ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
4: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
5: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
4: อ๋อเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง
5: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วๆไปอะค่ะ
4: อ๋อเหรอค
5: ะ
4: แบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างนี้หรอใครมาจ้างเราก็เย็บอย่างนี้ใช่ไหม
5: นะคะ
4: ดีจังเลยเนาะเป็นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ยอยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
5: า
4: ะ
5: น่าจะรับหมดนะคะ
4: หรอช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ร้อน
5: ต้องฝนตกอากาศดีหน่อย
4: เริ่มร้อนแล้วนะช่วงนี้เริ่มร้อนแล้ว
5: อ
4: ๋
5: อใช่ไหมคะ
4: ร้อนเงิน
5: เหมือนกันเลยค่ะ
4: เหมือนกันเลย
5: ร้อนเงิน
4: เนาะใครมาก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะ
5: ตามไม่ทันเลย
4: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
5: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังต่อแต่อยู่นิด
4: แ
5: ต่ค่ะ
4: เนาะอากาศ
5: ก่อนหน้านี้ตกหนักอยู่ค่ะ
4: ใช่ไหมอากาศน่านอนเนาะ
5: ใจน่าขี้เกียจมาก
4: นะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
5: ก็สักประมาณสัก5 ทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค่ะแล้วแต
4: ่ก็5 ทุ่มเราเหนื่อยแล้วก็เลิกเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: เพื่อนแจ้งมา
4: เหรอเพื่อนว่าอะไร
5: อยู่กับเพื่อนดีเจ
4: หลัก
5: ค
4: ่ะ
5: ค่ะอ๋อ
4: เพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
5: ใช่
4: นั่งทำอยู่ด้วยกัน
5: ให้เพื่อนค่ะ
4: เอาขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
5: เพลงกลางใจของน้องแอคอะค่ะไม่รู้จะได้ไหม
4: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ต้องได
5: ้เพลงนี้มอบให้ได้ไหมคะ
4: ได้เลย
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญนะคะ
4: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้าง
5: เพื่อนได้อยู่ข้างโทรมาขอให้เพื่อนในเฉพาะเลย
4: นี่ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
5: เพลงเราชอบจริงๆก็เราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
4: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
5: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
4: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
5: ใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ย
4: โทรมาบ่อยๆนะพี่นุ่นเพชรกลางวันก็โทรได้นะ
5: ฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็มีช่วงที่ทำแบบสว่างก็แบบทำจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทำฟังไปตลอดเลย
4: จั
5: ดเพลงดีทุกเพลงฟังได้สาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ฟังแบบน
5: ี้เสียงคอแล้วค่ะเน
4: ี่
5: ย
4: สวยด้วยนะบอกให้เข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์ยังเขามาดูยังใน Facebook ไลฟ์อ่ะ
5: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
4: เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า
5: ติ๊กต็อกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเริ่มติดตาม
4: นะคะ
5: เตรียม95ที่ติ๊กต็อกแล้วก็เดี๋ยวไปตามคุณพิมดา
4: ได้เลยขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงคู่ตามพิมดาก่อนนะคะ
5: คู่ตามนะคะ
4: ที
5: ่ใครเป็น
4: ได้ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: พาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่
5: okay.
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้ม ปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: มีอะไรมีอะไร
5: ไอ้ไอยราอาห่าน
4: ี่นะคะถ้าเกิดว่า
5: อันนี้คือไอยาราที่จะซ้อมทุกวันเลย
4: รอเอาซ้อม
5: โทรมา
4: เผื่อว่าจะได้โทรติดหน้าไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ไอยาราอ่านี
5: ่ใช่เห็น
4: ส
5: นุกก็คือคุยกันก็ไม่ก็คุยไป
4: เออเนาะนะคะอ่ะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
5: โอเคขอบคุณมากๆ
4: เดี๋ยวเปิดเพลงพอให้ฟังนะค
5: ะ
4: ทั้งพี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพี่ขวัญนะได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากๆแล้วค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี้ยค่ะ
4: ได้เลยนะค
5: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดี

0: ันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพี่กัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามโมนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามโมที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยทั้งไหนทั้งนั้นและอายระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายระอาฮ่าสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไออายระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายราอาฮ่าน
0: ี่ค่ะโกดำนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองกาญจน์ยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักคอกับกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้

ากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแถนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทางTikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแถนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรพนัชชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะอุ้ยพี่เสาคำเจ้าวันนี้มาดึกเนี่ยพี่อินแถนด้วยนะคะนะคะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อำนวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์พี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธ์แซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำเพลินพี่ลำพรล่าสุดพี่ลำเพลินวงสกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่อได้จับสลากเป็นแฟนค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอร์ดได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกะลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าพี่ฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดท้ายกว่า300 ล้าน 2สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพี่ทีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: พิมดามหานครเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะ

0: จะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชาย2คนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่1คุณแต่งงานหรือยังชายคนที่1ตอบยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิตเทวทูตประกาศงั้นคุณไปลงนรกทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันแล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยังชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจ
1: แต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิต
0: เทวทูตยิ้มแล้วบอกว่าดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันที
1: โอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะ
0: เทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่าย
2: ุติธรรมที่สุดแล้วล่ะ
0: เพราะชายคนที่สองเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรเวียนาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดเวลาของมิ้นดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับมิ้นดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
5: คุณเซ็ตเบลเทอร์โมเนซิสติม
0: ไอ้ไอ้เนื้อเกินไม่เกินยี่มาโต๊ะ
5: ดูวิเซนี
0: ่นี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพิเศษโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่อมีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่าจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยแต่พอมาฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานี77จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้ก็หนึ่งช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ MCOT Connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรานระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษ์น้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบางคน

วยสวัสดีจ้านี่ฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถแวะเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่นึงนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิลฮิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชุนิชาเนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระรามเก้าห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยเนี่ยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิลหัวใจนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์นาคี2สายแนนหัวใจค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อ
2: ปิ่นค่ะ
1: น้องปิ่นนะขออนุญาตเรียกน้องปิ่นนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะเมื่อวานนี้เหมือนเห็นส่งข้อความเข้ามาด้วยใช่คนเดียวกันไหมเนาะ
2: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: หนูจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
2: สักพักนึงแล้วเนาะ
1: นะคะแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
2: ฝนตกหนักมาก
1: จริงเหรอ
2: หนูมางานหนูตากฝนเลย
1: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นๆ
1: ที่แถวอสมทของเราเนี่ยก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะ
2: ใช่
1: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
1: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
2: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้าง
1: ทำไม
2: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไปเส้นเสียงอักเสบหลอดลมตีบปอดไม่โอเค
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตันเปิด1งานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: วันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
2: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะอ
1: ยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
2: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี
2: ้หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนะคะ
1: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู
2: ่ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
1: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องปิ่นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
2: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
1: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอเคงั้นร้อง1 ท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายแล้วเดี๋ยวพี่ธันเปิดเลย
2: เพลงนี้เหรอคะ
1: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
2: ยายมิ่ง
1: ฮะ
2: ยายมิ่ง
1: ยายมิ่ง
2: มิมอมาสารอี
1: อ๋อคุณยายมินะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: งั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้องหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
2: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอมาฝันเพื่อน

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้ยน้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะ เรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้

รัวนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT ซุปเปอร์แฟนค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเนี่ยผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร MCOT Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่MCOT Superfan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะซุปเปอร์แวนมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็ยังมี Go Giftวอชเชอร์จำนวน5รางวัลนะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตรนะคะพี่ศรีวานนะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องทิพวรรณบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายสบายชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะคะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะจัดให้เลยกับรักเข้าไส้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ันและกันครับพี่น้องครับ
1: ขอบคุณครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: ดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จาก2ศิลปินคุณภาพนะคะธันวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนี่ค่ะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่รุ่นบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะเฮลโลฟอมฟินแลนด์นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: นี
1: ้ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟัง4งานเพลงพวกพร้อมก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: พี่เดชาเน
5: า
1: ะ
5: ครับผม
1: พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะ
5: ครับผม
1: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
5: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
1: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมนะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
5: ครับผม
1: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
5: ครับตอนนี้ก็มืดในกันนี่ครับ
1: อะไรนะ
5: ตอนนี้ก็มืดจะตกเยอะครับ
1: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
5: ใช่ครับ
1: แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน่ๆ
5: โอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
5: ใช่พอผมต้องไปตลาดด้วยครับ
1: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
5: ใช่ครับใช
1: ่ขายหมู
5: ใช
1: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
5: ครับผม
1: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
5: ้โอ้กบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้อึ่งได้ขายเยอะขายยากมาก
1: ค่ะค่ะอ๋อนะฮะแล้วอันนี้คือกำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ
5: ใช่เพิ่งตื่นจากน้ำ
1: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
5: ครับ
1: โอเควันนี้16ย้อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
5: ครับผมชอบมากเลยผมฟังตลอดเลย
1: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้คนนู่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดพร้าวครับ
1: ทำไมล่ะ
5: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้าง
1: ครับอ๋อแซวเขา
5: คร
1: ับ โอเคได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
5: ไอยาลาอ่าฮะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
5: ครับผมคร
1: ับสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: จัดให้เลยในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครน้อนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนๆลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ธนิชาบอกรอทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่นพี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะเดี๋ยวแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอเนี่ยค่ะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิงนมบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิงนมบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใจไม่ตรงกันนะกับดีเจขอมาแล้วช่วงที่เปิดลุงโกอาจจะยุ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยเนาะเลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุงตายละเมื่อกี้เรียกลุงโกะไงเลยจะมาถึงลุงเพชรไม่ใช่พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ตั๊กแตนชนดากับวันว่างที่ตั้งใจนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยแหละเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยอาจช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนิดหนึ่งนะพี่ต้าตจวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยโอ้มักใหญ่ไฟสวยแน่พอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองเนาะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะเจซีโอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกสนุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวจอค
0: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300

ันนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ11เลยนะคะเราก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชน

นิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มมาจนถึงตอนนี้เลยใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจันทร์ถึงศุกร์ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
5: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: 22นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
11: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: อ่ะพี่แป๊กเชิญสวัสดีตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีฟมา
8: สบายดีไม่ได้แล้วหลังเลยนะ
7: ไม่ได้ไม่ได
8: ้นะ
7: ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได
8: ้
7: สวัสดีเจ้า
8: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
7: ก็สวัสดี
8: ก็สวัสดีเอาสวัสดีแล้วกันนะกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะ
7: พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
8: ครับผม
7: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
8: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
7: คร
8: ับ นะครับ
7: สี่ครึ่งหลัง
8: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเกง
7: ครับ
8: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเกง
7: โมโฟเกงนะ
8: โมโฟเกงนะครับเบอร์10นะครับ
7: กองหน้าน
8: ี่ครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
7: โมโฟเกงกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับ
8: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
7: ใช่
8: นะครับ
7: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
8: ครับผม
7: แต่รูปเกมมันดีกว่านะครับ
8: ดูดีดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับเอาละครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
7: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายมาตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลอีกโอ้โหแล้วปัดออกไปเลยครับดาดิด้าอีกแล้วครับ
8: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบสองเนี่ยครับดาดิด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับหลายตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็ฟิลเลียมเนี่ยเหินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
7: ลูกนี้ถ้าเข้าก็เข้า
8: ถ้าเข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเช็กเกีย
7: เริ่มเกมดีตลอดนะครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเช็กเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟาโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของแมนนอนวิลเลียม
8: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับ จังหวะโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สาประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูดนะครับอาเชมเลยประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับของทางสปทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Super Fan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1 นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยนะครับ
9: ฟาร์มดา
8: ครับฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท
9: โอ้โห
8: ครับ
9: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
8: จริงๆรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
9: หน้าแป๊บนึง
8: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเรื่องขายการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
9: อ๋อ 1:45 ก็ก่อนนัดชิงเลย
8: ก่อนนัดชิง
9: นัดชิงแต่2:00โอ้โหของรางวัลยั่วยวนมาก
8: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
9: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
8: ็ดาวยั่ว
9: ดารินกรสกุลยั่วมาก
8: เออนะก็เนี่ยผมอ่านรางวัลตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้าน
9: อ
8: ่ะ
9: ห้ามพลาดนะ
8: ขาดไปพันเดียวอ่ะ
9: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานโดนฮอนด้าน
8: ะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
9: ๆแล้วก็
8: มีตั๋วเครื่องบิน
9: เครื่องบินด้วย
8: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
9: ์โอ้แต่ตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
8: ครับ
9: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่ชูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
8: โชว์กุยน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมโกเอน่าเนี่ยนี่แม่ลูกเปิดของพาติชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมโกเอน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาดิด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
9: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้โอ้โหนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียเสียหายเหมือนกันนะครับ
8: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
9: ชูฟ้าทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับเป็นลูกาซี่ต้องโขกไปก่อน
8: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชเกียแต่มุมนะครับ
9: ลูกเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
8: ครับมาครับตัดทีมนะครับที่ขึ้นมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยลูกเตะมุมเปิดมาดูแหมหาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โห โมกดีหาตำแหน่งดีโมกดี
9: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหมนะดีนะ
8: เป็นสเปอร์ไหม
9: ดูดีเลย
8: สเปอร์ได้ตัวมาแล้วไง
9: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
8: ชื่อยาวๆอ่ะ
9: ยังตอนนี้ได้มา2คนนึง
8: เขายังไม่มาเหรอฝ่ายนักเตะ
9: แอนดูโรเบอร์สันกับ
8: ได้ตัวฟรี
9: มาโกเซเนซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยมปอลฟานเนคเคอร์ฟานเนคเคอร
8: ์ยังไม่ได้นะตัวนี้ก็ได้นะ
9: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่
8: 100% มีความหวังไหมปีหน้าได้เข้ามาถึงนี้ละ
9: คุณหวังนี่หวังอะไรครับหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
8: หวังทิศทางที่ดีขึ้นไง
9: อ๋อแน่นอนสิ
8: ต้องดีขึ้นแล้วนะมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแหละ
9: ครับ
8: นะ
9: คือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงนะมาควยหน้าเนี่ย
8: ไปทั่วสนามเลย
9: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
8: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับตรงนี้นี่คนละที่คนละทางเลยครับ
9: ไปติดไอ้ซอยก้า
8: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์นะครับเหินปัดไป
9: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: ครับเปลี่ยนตัวครับซอยก้ากับดาริด้าออกครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไม่ทันเลยเบอร์20คนหนึ่ง
9: เซเลนี่กับ
8: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเลนี
9: ่ครับ
8: เป็นกองหลังนะครับอีกคนนึงเบอร์15หรือเปล่าพาวเวลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
9: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเชตก็ยังไม่ได้ลงเลยจริงเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลังทีมชาติในเกมนี้นั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
8: ชนะ
9: ไปชนะเนี่ย
8: ก็ยัง
9: มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
8: เพราะฉะนั้นนี่เกาะแน่นอนแล้วนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
9: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
8: ่ใช
9: ่ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวว่าเข้ารอบแล้ว
8: ก็มีสิทธิ
9: ์อันดับสายไม่ดีที่สุด
8: ต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
9: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเรชี่เช็คนี่ก็ไม่มีถ่วงเลยครับจับประตูที่2นะครับนี่ครับไอ้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟยาวไปโอ้โหเสร็จจะดีดไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปปูลิสทีหลังมาแข่งตรงกลางครับโมโกเอน่าออกมาที่มูเดาขอบอลกันได้นะครับอันเดียใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงคร
8: ับ
9: ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวด้วยครับ
8: กุมหน้า
9: แต่เจ็บขา
8: ดูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู มาดู VAR แล้วใบแดงนัดแรกนะ
9: แต่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้เลยครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะครับ
10: We'll sum up the ball here.
8: โมโฟเก่งถูกนะโมโฟเก่ง
9: โมโฟเก่งมีมือไป
8: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วไปตวัดนะแล้วไปโดนตัวลูกาเซิร์ฟ
9: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโมโฟเก่งมีโอบเว้ย
8: โอบพูดตัดเฮ้ยโอบพูดตัดสิน
9: เฮ้ยไอ้ลูกหัวเขาอยู่บนอัฐจันทร์หรือเปล่านะแม่ไปโอบผู้ตัดสินเฉยเลยผู้ตัดสินหญิงด้วย
8: น่าจะลืมนะผมว่า
9: ลืมตัว
8: น่าจะลืมตัวนะครับเพราะว่าครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านพ้นไปนะ
9: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ครับตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอเจนะ
8: มาบุกมาครับเช็ค
9: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาโล่งๆเลยจับแล้วก็
8: สูง
9: ล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
8: โอ้โห
9: แต่เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
8: ครับ
9: ชูใช่ไหม
8: ชูสกับเซเลนี
9: ่
8: นี่ครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ท้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซาดิเล็กยิงให้ซาดิเล็กยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
9: คือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ
8: ้โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
9: ก็จังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คอาจจะไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
8: บอลหนักนะ
9: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
8: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรกด้วยนะคร
9: ับ เกมรุกดูเดือดกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยมีตังค์ให้ไปกระใต้คลองไปกดยิงไกลโอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
8: คือได้แต่ตัวเลขสถิติอ่ะนะครับว่าได้ยิงกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนอะไรเลยนะครับครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
9: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาซ่าน
8: ี่เรียกโมดิบาเนี่ย
9: มีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
8: นะครับผม
9: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาดาผ่านไหมไม่ทราบจริงๆนะว่า
8: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยิงไม่ได้ใช
9: ่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเสือเสือได้มากกว่าทางบอลไม่ค่อยเอาน
8: ี่มีแซวมาพี่แป๊กครับวันนี้หยอกไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
9: ใช่
8: คุณแนนอาร์ต
9: ดูแทน
8: เพราะจริงๆจริงเราเป็นเบอร์หนึ่ง
9: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าโมโฟเก่งครับ
8: โมโฟเกรงใช่ไหม
9: โมโฟเก่ง
8: โมโฟเกรง
9: โมโฟเก่งแต่ก็สิบนะ
8: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
9: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเข้ากับล็อกโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแต่จิเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
8: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวจ่ายสวย
9: เล่นเหมือนปีกอะ
8: มีเป็นกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับปีโอ้โหไม่ดูลายเลยจะเรียนแบบโรนัลโดไม่ได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
9: อันนี้ก็เล่นดีนะครับมูดาวซิงสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไปโอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังตั้งกันใหม่ครับเครชี่กลับมาที่เซเลนี่จะโชว์ครับ
8: เอาตัวหลังมาชิก
9: แล้วตัวหลังมีชนกันครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรไอ้เบกาใต้ลุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับ ไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัปโปลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะเงอะงอนครับเงอะเงอะงำงำ
8: เงอะเงอะ
9: เงอะเงอะเออ

0: Yep. Protection.
1: เริ่มบี้แล้ว
0: เร็วนะใช่ใช่
1: เกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังห่างแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับโอกาสตายน่าจะหมดหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่เลย
1: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะดูทีมเล็กก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริง
1: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะต่อให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่าง
0: แต่เวลามันไม่สนุกเลยคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอตอนเช้าเราก
1: ็เร็วสุดห้าทุ
0: กงานมีการทำนะแต่เขาก็มีแอปนะของโมโนแม็กเนี่ยดู
1: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้นโอ้โหแล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่ป่าววะ
1: โรเซ
0: ็ตโรเซ็ตนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต็มเต็มอ่ะ
1: ดูเดาม
0: ูดาวล้มไปก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้โหเจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
0: เจ็บ
1: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับ
0: ของเทียเช็ค
1: ตัวรอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาตื่นเฉยเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้งเลยนะ
1: ขอโทษกันไป
0: โอ้โหแต่ว่าหนูแดงมาเลยครับ
1: หนูหนูบูดาวได้ดูหนังฮิปโปหนูเด้งที่เขาตั้งชื่อ
0: หนูเด้งมีหนังเหร
1: อหนังที่แต่ฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละ
0: เรื่อง
1: มันเจ๊เดี๋ยวเขาพูดหยาบมันไม่หยาบนะ
0: ก็ชื่อหนัง
1: ก็ชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ผมไม่ได้พูด
1: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ที่ชื่อหนัง
1: เออก็ตั้งชื่อไทย
0: คุณได้จำผิดแล้ว
1: จริง
0: เออ
1: เขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดง
0: หนังฝรั่งหรือหนัง
1: ฝรั่ง
0: กาอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: หนังฝรั่งเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดดเอ้ยพี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยก็บอกตอบด้วยนะ
1: มันเด้งมากระเหมือกมันเด้งออกมาแดงอะไรประมาณนี้แหละ
0: คร
1: ับแคนาดากับบอสแคนาดาที่ผู้เทพภาคใช่ไหมล่ะผู้เทพอ่ะผู้เทพผมจำได้อยู่คาราดากับกาตา
0: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
1: คนละทีม
0: คนละทีมเบอร์15ที่ออกนี่15ของแล้วก็ใต้นะครับชูว่า15ชูวงเลย
1: นี่กล้องหลอกเราจับภาพตกใจเลยครับของชูของเชเกีย
0: เป็นเรเนอร์นะครับออกไป
1: แล้วซูเช็คมาแล้วกำลังจะรอลงสนามมานะครับโทมัสซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเอาคนยิงออกมาแล้วนะครับสติเล็กโปรวัตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซ็กกับคนยิงประตูนะครับไซดิเล็กออกมา
0: ทั้งโฮวัตทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริง
1: นัดแรก
0: นะครับคู่กลางกันเนี่ยครับ
1: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
0: ส่วนนักเตะใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มัคโกปาครับผม
1: เอวิเดนเซ่มัคโกปา
0: ครับนักเตะจากออร์โดไพเรตนะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์ครับทุ่มไกลแล้วครับชูฟ้าทุ่มไกลเข้ามาในกรอบแกทอดได้โคกด้วยครับเครชี
1: ่
0: โอ้แต่ว่ายังติดกองหลังครับเลยทิ้งออกไปก่อน
1: เป็นไรจริงมันแม่นนะครับเวลาเราทุ่ม
0: แล้วแกทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช็ค
1: เมื่อกี้นี่ก็ขึ้นมาโหม่งได้ดีแล้วนะครับเครชี
0: ่โอ้ยถ้าเช็คจับพระเจ้าผู่ก็ถึงรอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มรอบชิงไหมแกจะ
1: นวดแขนดังเดียว
0: ล้าแขน
1: นวดแขนไม่ต้องนวดขา
0: ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยอะลอรี่ดีแลตอะจริงนะ ต้นแกอยู่เวสแฮมผมก็มีแต่
1: ดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
0: เออดูแบบไม่ข้อเด่นเลย
1: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้อัพเลเวลมา
0: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี้ย
1: นะครับเช็คเกียร์ครับ
0: โอ้โหมีช่องมันเริ่มเลยจะจ่ายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้นี่ขนาดขึ้นลงมานะครับเซเลนี่

0: ก็จะฉายมุมกว้างนะ
1: ครับ
0: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
1: ที่อเมริกาแต่ถ้าสดนี่ก็เขาโฆษณา
0: อ๋อนะครับนะครับส่วนเรานะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ฝากถึงเฮโอ๊กนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับฮิลไลฟ์นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับ021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ
1: นี่ไงมีคุณแป๊กมีคนบอกมา
0: ครับ
1: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดกครับหนังนิโปไล่แดกคนครับ
0: จริงๆมันเด้งขึ้นมาแดกผมชอบ
2: ชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
0: ชื่อหนังไทย
1: มีอย่างนี้ด้วยเหรอ
0: คือคิดเก่งมากเอาคนฉันชอบเลย
1: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านอย.ได้ไงเนี่ย
0: ก
1: ็เรียกว่าไงผ่านกองเซ็นเซอร์
0: ภาษาถิ่น
1: อ
0: ๋
1: อเหรอเราพูดเขาก็แดกได้ใช่ไหม
0: เขาปลาแดกอย่างเงี้ยถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
1: แบบดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับสวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงของช่องดูนิวยังมีอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะแล้วคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยมันจะมีนะไม่มีนะ
0: รับเดี๋ยวมีรับคน
1: มาอย่าถามว่ารับไหมอย่าถามว่าเอาออกไหมดีกว่านะขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
0: แคนาดากับบอสเนี่ย
1: นี่เขาทรงผมพาเป็นเด็ดเบ็ดเลยเนี่ย
0: นัดแรกแคนาดาเสมอเนี่ย
1: มาสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะแคนาดากาตา
0: โอเคแคนาดากาตา
1: ครับ
0: อุ้ยผ่านดิกัตแต่กาตานัดแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
1: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2อ่ะเต็มที่2อ่ะ
0: คู่ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
1: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่ก็ถามมานะฮะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
0: กาตา
1: เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะเกิน2
0: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
1: ้
0: น่าจะชนะได
1: ้คิดถึงเอเชียด้วยกัน
0: ไม่เราพูดตามเนื้อผ้าไง
1: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที่ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิต
0: ครับ
1: เนี่ย
0: สวิต
1: เสมอเหมือนกันนี่
0: ผมว่าสวิตดูดีกว่าเก๋ากว่า
1: สวิตบอสเนียนี่เล่นที่โซฟาสเตเดียมนะLA
0: ครับ
1: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: BC Place อะไรคอนโด BC Place
1: ใช่ๆ BC Place แวนคูเวอร์
0: อพาร์ตเมนต์ BC Placeอ่ะมาต่อครับ
1: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่กัวดาลาฮาร่า
0: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเชเกียนะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับสตีไปรวมสักเก็บก็หรือเวลาประมาณสัก20นาที
1: ครับ
0: นะครับ3แต้มสำคัญเลยนะครับที่ลุ้นเข้ารอบท็อปเอาได้ครับ3ต่อ0สุดท้าย
1: ก็ถือว่าลูกเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่า
0: คล้ายๆใช่ไหม
1: แล้วที่กาตาร์ก็ยังคลองบอลเนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายก็
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ไม่ข้ามคานี้ก็เบา

0: ูนี้เปิดไฟได้หม่งคงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
1: ตัวสำรองที่ลงมานะครับ
0: ครับมัตโกปามัตโกป้าเป็นคนหม่งคงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับถูกเข้ามือผู้สับประตูโควาถูกเช็คโดนสองข้างหลังไปครับในฟ้าครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของเมสกาต้านะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกปาจะโหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาตอนนี้เราเช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้นะครับคองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อยู่แล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ตุลสินไม่ฟาวครับแม่ลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
1: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
0: เปิดจังหวะเดียวจะให้ชูฟาวเลยครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาของบริการหนึ่งครับแอฟริกาใต้โมโกฟิงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับแหมลูกนี้นี่
1: เหลืองแรกนะครับของ
0: เช็ค
1: ในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ในเกมครับกัปตันทีมครับ
0: ครับ
1: ลาดิสลาฟเรชี่ครับ
0: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพลิกมาเจอครับมาเซโก้ได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเจ๊เกียร์นะครับเรชี่ดักรออยู่แล้วเหลือไปเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลูกตั้งแต่นะครับดูฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
1: โอ้โหพิชิตมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เป็นโมดิบ้าครับจะปล่อยเข้าไปยืนอยู่ที่บ้านกันสองคนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามาก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ไม่เห็นดีนะ
1: ไม่ค่อยโยนเข้าไปนะครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรงี้มั้งครับลูกศิลป์บอกออกไปลูกบอลมีปัญหาคุณแท็กแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับบอลต้องชาร์จแบตนะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: มันมีเซ็นเซอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้มีเซ็นเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
0: อ๋อมันยุบไปแล้ว
1: ยุบเลยยุบเลยหมดเรียบร้อยโอ้โห
0: จะเสียไปนะจังหวะเมื่อสักครู่นะ
1: มันฟีฟ้าต้องไป
0: มันแป๊บเพราะว่าแบตหมด
1: ไม่รู้
0: ไม่น่าใช่ไหมแบตไม่น่าหมดหรอก
1: ไม่น่าใช่
0: ไ
1: ม่น่าใช่แต่
0: น่าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับแป๊บเลยครับเพิ่มตู
1: ้คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการเนี่ยเซ็นเซอร์เยอะหมดอ่ะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมวยลูกบอลตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันนี้มันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
0: ฮะแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมนะต่อครับจะได้บุญหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
1: ้อันหน้าหรือเปล่าไม่ทันครับ
0: เดินชี้มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชคเกีย
1: ร์เวลาก็เหลือน้อยรู้อยู่ที่นะครับ
0: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเดินชี้นี่เล่นแบบนี้เนี่ยมีหลายคนไม่แน่นะ
1: เปลี่ยนตัว
0: ย้ายเลยครับ
1: โอ้เช็คเปลี่ยนคน
0: ฝั่งเช็คครับลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล
1: ้
0: ว
1: ที่ลงไปนี
0: ่กองหลัง
1: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากสลาวิปราครับ
0: ไม่ได้บอลเลยครับแม่ช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยตรงนี้สูงเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี้
1: ครั้งแรกจานครั้งแรกโบกเวด้าโบกเวด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ทีนี้ไม่ให
0: ้โอ้ให้แล้วนะครับโบกเวด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับสูงเช็คนี่ดึงเอาไว้เลยครับลั้นหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
1: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโบกเวด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยวันนี้ครับ
0: โอ้โหแทงมาโอ้โห
1: กำลังจะชมเลยนะครับโบกเวด้ากำลังชมอยู่เลยจะพูดอย่างนี้นะครับ
0: โอ้แทงหมุดมาสวยมากเลยนะครับ

0: แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
1: โอ้เพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
0: โหนักเตะชี้เข้าเร็วจริงได้ยังแน
1: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะ
0: ตัวใหญ่เร็วครับเคชี่เชเกียครับ
1: โอ้โหเริ่มขึ้นมาโล่งเลยเซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูเดาชิงมาที่เอ็มบาท่าโดนเกรชี
0: ่อีกแล้วครับก่อดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวเป็นจุดเกมนะครับอยู่ประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแอฟริกาใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เรียกว่าวัดอะไรไม่ได้นะหวังผลไม่ได้
1: ส
0: บ
1: ายเท่าไหร่มงก็เบาส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกรอบ
0: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี
1: ้ก็รอโต้ครับ
0: รับแล้วโต้อย่างเดียว
1: แต่ต้องซ้ายบ้างครับอัปโปลิสนะครับโมโกเลน่าชิงคืนหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมีบ้าให้มาโอคอนมีเดาโอคอนมาคุยหน้าครับอัปโปลิสให้มาคุยหน้าต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันเล่นกับโปรตุเกสไปแต่ลงนี้ยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าสมัครโทษยิงฟองจ่าย
0: บอลได้ด้วยครับ
1: โอ
0: ้
1: โหว่าไม่ได้ผู้ตัดสินเป็นโต้ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
0: ตัวสำรอง
1: ไม่ใช่เป็นชูนะครับเป็นชูสครับชูที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
0: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับโอเคโอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางใส่น้ำมันเซโก เรามาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิง
1: มันลูกแบบนี
0: ้ไม่ได้นะ
1: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่น่าให
0: ้ไม่น่าได้ครับคือ
1: โอ้แต่มันโดน
0: เอ้ามันโดนแขน
1: แต่มันโดนมือสองมือแรกไม่โดนไม่โดนมือสอง
0: เมื่อกี้ที่ดูภาพมันสักครู่นึกว่าโดนแดง
1: นึกว่าโดนมือแรก
0: มือแรกโดนแขนแรกซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือสองหรือมือหลังแขนสะบัดเลย
1: ชูเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
0: ครับ
1: หันหน้าเอา
0: หันหน้าไปทางซ้าย
1: เอาทางขวาเข้าหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแน่ลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็นึกว่าโดนตรงนั้น
0: ใช่
1: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
0: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องยิงเข้านะครับแอฟริกาใต้ครับเอาละครับสิบตอนนี้นาที82
1: โอ้โหแฟนช็อกเลยครับ
0: ไม่เ
1: ช
0: ็คคือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับแอฟริกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะของเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษถูกควบร้อนครับชิลเลยตอนนี
1: ้โอ้โหแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ชิลหรอก
1: คนที่จะยิงเนี่ยโมโกยหน้าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะแล้วก็ยิงทางขวาหมดเลยนะครับ
0: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
1: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
0: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
1: ้เล่น
0: เบอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
1: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
0: 1 1
1: ได้ด้วยครับ
0: ครับนาที83ครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะฮะ
1: นิ่งมากครับนี่ครับคือหลับตาทำ สมาธิอยู่2วิครับ แล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือแล้วดีจริงจริง
0: ทีนี้คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
1: 29ปีนะครับนักเตะจากสโมสรลาเมโลดี้ซันดาวครับ
0: ดาวต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี่ย
1: ใน26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับลาเมโลดี้ซันดาวแค่เป็นทีม
0: ออนโดไพเรต
1: ออนโดไพเรตมีสลับแซมๆมานิดๆหน่อย
0: ๆลาเตโกออกมาครับ
1: คนที่
0: จะว่า
1: ก็ไปนะครับ
0: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได้นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษบุกเวน่านะครับทำไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมผู้ได้รับบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
1: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
0: ก็อาจจะโปรเซสเวลา
1: เดี๋ยวเวลาโฆษณา
0: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะ
1: อืม
0: แต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจน
1: ผู้ตัดสินตาดีมาก
0: สีสันนะครับของแฟนบอลชาวอเมริกานะครับตัดกันเลยนะครับนี่จะมาไหม
1: คือช่วยเรียก
0: เกียร์มานะ
1: เช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ
0: ้
1: าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
0: ครับสถานการณ์มันเปลี่ยน
1: เปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
0: ไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเอาอีกรอบ
1: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล
0: ่ชื่อที่ไม่ได้ฟัง
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล่นะ
1: เซเบเลเบเล่
0: เซเบเลเบเล
1: ่ชื่อเท่เซเบเลเบเล
0: ่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือถ้าติดชิคไม่ได้บอลอะพูดกันอย่างนี้
1: ใช่
0: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเดฮาร์โรเซ็กเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าถ้าติดชิคนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไ
1: ป
0: นะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวถ้าติดชิคแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอิมแพคนะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกครับเท่าไหร่
1: เลือกซื้อเกมรับไปนะ
0: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเป็นกองกลางด้วยนะครับกะที่ว่าจะแพ็คแล้วเอาอยู่ซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหากไม่โดนจุดโทษ
1: ใช่เขาคงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตูไม่ค่อยมีทรงได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้ด้วย
0: อ้าว
1: ชู
0: อะไรนี
1: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่นี่น่าจะยิงไกลจะเท่าไหร่เซเรนี่ได้อยู่ครับเซเรนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาไปแย่งต่อหน้าต่อตาได้กันเท้าแท้ครับ
0: เอามานี่ใหญ่กว่านะครับโกปา
1: เราจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงครบก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้นะก่อนนะครับทุกคู่เนี่ยโอ้โหบอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
0: เม็กซิโก
1: เม็กซิโก
0: คงต้องมาลุ้นกันนะคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับมีขึ้น
1: เอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแหมยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาลงตัวรับไม่ได
0: ้ของโมโกเฟงนะครับเม็กซิโกยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเจอโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะแต่บอลมันก็เด้งใกล้แล้วก็ขึ้นไปได้
1: จ
0: ุ
1: ดน
0: ี
1: ้นัดสุดท้ายเตะวันที่24นะครับสิงคโปร์นะครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็จะใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับ มีกองครับแล้วก็กุมไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับกูเลนของเช็คครับมาติดชิกตัวอะไรก็ไปครับ
0: กองจับไปที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะเนี่ยลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดเลยครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของอเมริกาใต้อยู่ใกล
1: ้ๆแล้วหลุดหลายรอบเลยครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปรับให้เขาเนี่ยก็หน้าโกตัวเองนะครับคืออะไรโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าธีรศิลป์เบนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
0: เรียกใครติดที่ก่อนสื่อแต่ไม่ยอมจบเหมือนบ่นเหมือนบ่นแล้วก็ไป
1: ธีรศิลป์บอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะเกมดี
0: พลาดดี
1: เป็นอเมริกันด้วยนะ
0: ขอที่ผมโซ่ครับเตะมุมของเชเกียครับดูท้ายก่อนครบ90นาที
1: โซ่ประกับออกมาครับโบกาซี่แล้วก็จะโต้ด้วยแม่ว่าติดชูสครับมาครับชูฟาวให้ใกล้ได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมุมมุมครับหลังครับโอ้โ
0: หมาถนัดเชเกชี่ถอนบุกต่อครับเช็ค
1: เช็คนี่เป็นแท่งเหนือขึ้นแต่เรา
0: โอ้โหเซเลนี่แหมดูมันเงื้องงะ
1: นะดูมันตัวใหญ่ด้วยข้องเนื้อข้องตัวเลย
0: ครับนี่ยังดีนะครับเกือบคือเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าได้ฟาวนะครับถึงจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คเปิดทางซ้าย
1: 7นาทีครับซึ่งจะเวลาของครึ่งหลังทีฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกพุ่มแตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับตัวมาซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเจ็บเข้าไปครับเจเลนี่ประกาศทิ้งออกมา
0: ซูเช็คแล้วโดนยกทกลำหน้า
1: เซ็งเลยครับ
0: คือเด็กก็เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
1: คู่นี้นัดแรกที่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะครับเกมที่2นี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับมาเล่นเม็กซิโกครับ
0: ฮะเช็ครอบโลกเที่ยวไป
1: เช็คนี่กลับไปเล่นที่อาร์เจนตินาเกมเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่เป็นเล่นดีโคดาลิเป้ติดตามทวน
0: รถบักเจ็ดนาทีนะครับตอนที่ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่ติดตามแอฟริกาใต้ครับโอเคหน้าเล่นตรงกลางกับโบกูเฟงไหมสะกุดสะกัดก็ยังได้อยู่ขวาครับเจอหน้าเอาไงดีแกครับเอ้าโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
1: แม่เดี๋ยวก็ลุกช้า
0: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับทูฟาวแต่มาที่ทูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
1: ยอด
0: จะบอกว่า
1: โมโกเอน่าอีกแล้วครับ
0: ว่าโมโกเอน่า
1: โอ้โหลูกนี้ไปตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมโกยหน้ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้งานแล้วดูแมปแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่คือคุณ
0: ครับ
1: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบพระจมดอก3ก็ไปลุ้นก่อนครับไปลุ้นเอาครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไข
1: ใช่ใช่แต่12กลุ่มเลยนะเอา8กลุ่มครับ
0: ชนะตั้งนั้นน่ะโอกาส
1: เข้าชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มนะโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูเขาก่อเกียรติโทษช้าเหลือเกินชูโธ่
0: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
1: ชูให้ชิก
0: เอายังได้อยู่ครับ
1: ตัดแล้วครับจังหวะนี้ได้ยิงไกลครับโควัตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
0: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้เนี่ยครับได้บอลมาในกรอบเขตโทษนะครับหลายจังหวะไปหน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ไปติดชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
1: โอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเบโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับดังนั้นถ้าติดชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
0: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโควัตนะครับบอลเสาไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
1: เช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะสมควรตกรอบทั้งคู่
0: จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรง
1: โอ้โห
0: ชี้นะครับคุณจริงที่เข้าพวดไปหน่อยครับกับยาวนะครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
1: โอ้โหหมาครับหมายเกมมีบุญครับเก็บไปเลยโอ้โหคนเขาเครียดกันอยู่
0: แต่ฮารานัทที่ทำดีไม่ได้พูดชื่อฮารานัทเลยเบอร์สี่
1: อยากจะพูดบ่อยๆเลยเซเบเลเบเล่เลยแม่จะได้ลงช้าบอลมาหน่อย
0: เปิดมาขวาเลยเร็ว
1: มาฟุกเก้งเลยไหม
0: มาขวาเลยขวาเลยนะครับไปที่เบอร์ยี่ห้า
1: โมกอนมาครับมูดาว
0: โอ้โหพักอกเอ้าพักอกเองเล่นเอง
1: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มัตโกปาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เป่าไปตรงตัวกับโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้ได้จะยิงดีกว่านี้นะครับ
0: ตัวใหญ่แข็งครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองนะ
1: โอ้โหถ้าเป็นเซนเบเลเบเล่เนี่ยลุ้นเหมือนนี้แล้วก็หายตามช่องโอ้โหดักได้ครับคือเป่า
0: ดูจังหวะสวยครับนะครับจะได้โตหรือเปล่าเดียครับติดชิก
1: ก็ทำไม่ไหวคือฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นเลยวะ
0: เก่งนะ
1: เออเอาครับมูดาวขึ้นมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดีโอ้โหโมโมเก่งขึ้นมาไปเลยเข้าขอยิงตามไปยิงโอ้โหจึงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีป้านะครับเติมขึ้นมายิง
0: นี่
1: ถ้าโอ้โหเชียร์ถ้าดูเลย
0: ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
1: เออต่อหน้าที่สุดท้ายของช่วงทดเวลาครับโดนเข้ามา
0: โอ้
1: โหเลยไปหมดครับ
0: ยัง
1: ตามมาเล่นพันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับเซนเตอร์ครับอยู่หลังไปยี่ห้าอยู่ไหนเอ็มโบกาซี่ยิงครับปิดรูเช็ค
0: ร้อนเยอะ
1: โอ้โหเช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วแล้วยังจ่ายคืนหลังอีก
0: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
1: ยืนบล็อกขึ้นไปเลย
0: โอ้โหครับเปิดยาวไปครับฮารานัช
1: โม
0: งหมดแล้วครับแบบนี
1: ้เรียบร้อยครับดูเดือดสินเป็นโซ่เป่าลูกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอกับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
0: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซนดิเลกนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโมโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโมโกเอน่านาที83 1-1ก็แบ่งตั้งกันไปครับก็สนุกดีนะ
1: ครับต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
0: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเราครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ไว้จบลงแบบไหน
1: มีถามว่าคู่2ใครพลาดครับ
0: คมสนสนคม
1: คมสน
0: ใช่นะฮะ
1: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A ช
0: ่
1: วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงนะครับจากคุณพงนะครับมีบอกว่ามีนิดนึงด้วย
1: อะไร
0: หยอด จบไปแล้วนะครับ1-1
1: มีบอกว่า เม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
0: โอ้โหเกาหลีใต้นะ
1: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมป่ะ
0: สกอร์รวมสกอร์รวมสกอร์รวม
1: เฮ้ยเม็กซิโกนั้นแรกก็2 0แล้วเกาหลีนั้นแรกก็2 1
0: อ่าก็2ลูกก็มีสิ
1: โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
0: คือเป็น
1: ผมว่าผมรู้สึก
0: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวลูกก็ตีจานนะ
1: นะฮะเนี่ยโซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลีมันมาแซะเรื่องมันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
0: ขอโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
1: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
0: ค่ะเขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวเลยครับ
1: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับทีมเอ็นอ่ะ
0: ทีมเล็กก็มีหัวใจเล่นก็มีหัวใจนะ
1: เขารบอยากให้แอฟริกาใต้เขารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้อินเดเลเบเล่มาจริงอินเดเลเบเล่ชื่อเสียงอยู่เช็คเกียร์กลัวแอฟริกาแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ตรงแข็งแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอคู่โอกาสตกรอบสูงคู่พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็คเกียร์ฟันธงไม่น่าเขารอบทั้งคู่ทำไมดูโกรธดูดิโกรธเกินเบอร์ไงไม่รู้ขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณนี่มีเคเนี่ยนะอารมณ์เสียวไว้การทุกการเอาฮาก็แล้วจบแล้วนะครับ 1-1 เช็คต้องโทมัสโรซิกี้ดีเตอร์เช็คเป็นลุ้นคู่อื่น
0: ของงานเป็นคุโรบี
1: ้คือโรวีแอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบต.อย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ที่สองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะโปรตุเกสยังไม่เตะนะฮะใจเย็นนะ
0: โปรตุเกสเดินหน้าต่อด้วย
1: ครับฮิโดบอกเกี่ยวอะไรเช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได้ครับเดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
0: เดนมาร์กไม่ได
1: ้แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไหมถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่าก็ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
0: แบบที่เราเห็นทั้งเกมเลยนะครับ
1: ใช่
0: เรามีลุ้นต้องใช้แบบ
1: ครับ
0: ต้องแกล้งอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวประกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเราอยู่จนคู่ผมสนมานะครับก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็แบบ99ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
0: ้
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแนวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: จำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
12: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ mcord connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ mcord connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
7: ครับผม
6: ที่เกมคู่สุดมันครับจบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างอเมริกาใต้กับ
7: ครับ
6: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
7: ครับผม
6: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
7: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กก็อยู่อันดับ3นะผลต่างประตูได้ลบ1นะครับส่วนนักเตะกาตาร์นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกเกาหลีใต้และใครชนะก็การันตีเลย
6: ใช่
7: นะครับเขารอมนักเตะได้แน
6: ่ถ้ามีผู้ชนะนะ
7: ครับผม
6: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสเป็นสายทั้งคู่นะ
7: หนึ่งในแปดทีมกับสามอ่ะนะ

0: นะฮะแต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
1: ครับผม
0: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
1: ครับ
0: มีดูฟรีด้วยนะครับมีดูฟรีด้วย
1: ใช่
0: นะครับของเราก็เป็นป่าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้า
1: ครับผม
0: คร
1: ับ นะคร
0: ับ
1: ส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
0: ่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับเจอสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่มดีนะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง2คู่ทั้ง4ทีม
0: ครับ
1: เสมอกันหมดเลย
0: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอนีลเมสซี่คุณแ
1: ครับ
0: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนร้องไห
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมในเกมแรกที
1: ่ใช่
0: ที่อย่างเม็กซิโก
1: ครับผม
0: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่
1: อ
0: แล้วก็ฮอเคที
1: ่จะ
0: ไ
1: ม่เย็นนะ
0: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในเ
1: ซ
0: นติน่าในแกใต้เนี่ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
1: ่ครับ
0: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี
1: ่ครับ
0: ต้องออกมาแถลงการณ์เองแล้ว
1: ครับ
0: บอกว่าจนคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
1: ใช่
0: ของเมสซี่เท่านั้น
1: ด้วย
0: ก็คือเมสซี่เท่านั้น
1: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
0: ข่าวทางการ
1: ทางการนะไม่ใช่ว่ามาตั้งเทียนเขียนนะครับ
0: อืมหรือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
1: ใช
0: ่ไม่เหมาะก็อยากให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่า
1: ครับ
0: ก็ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจด้วยแล
1: ้
0: วก็เมสซี่ก็น่าจะภาวะพะวงอยู่ไม่ได้เนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการพ่ออะไรแต่ว่าพอเขาป่วยว่าการก็ดีขึ้นนี่ก็คือจะสบายใจขึ้น
1: ครับผม
0: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
1: ก็มีมาบ้างนะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นยังไงหรือเปล่าครับนะครับคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับ
0: อ
1: ันนี้นะครับแล้วก็มีนิดนึงชิคลีวีก้าเดอร์พิเมร่าฝั่งไหนดีครับ
0: ก็คืออันนี้คือไม่รู้คือบอลเช้านี
1: ่โอ้โหบอลลี
0: ก็น่าจ่ายนะบอลโลกทำอะไรที่ไม่ได้เลยนะฮะเตะกันคมร้อยกว่านั้นนะบอลโลกนะฮะ
1: เลยจากที่63แล้วจาก2625นะครับไอเกมที่พักเหมือนเจมส์หญิงคิดว่ามีฮัลโหล5อย่างคนลงเลยก็ถ้าไปเปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็ไม่จะเหมือนเลยนะก็บอกว่าชื่อเซเบเลเบเล่ก
0: ็
1: คือมีแล้วก็ตลาดตุรกีเท่านั้น
0: ครับชื่อเท่มาก
1: เซเบเลเบเล่
0: ส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะฮะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปคลางก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอลฟานเฮเก้ใช่ไหม
1: ที่มีถ่ายตอนสเปอร์
0: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่าน
1: มาสเปอร์แน่ๆ
0: แต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แต่ช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลย
1: คร
0: ับ แล้วตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ยังไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย่เลยก
1: ็
0: เล่นบอลทุกอย่าง
1: อันนี้ก็ตามเจ้านายเก่าทันกันเรื่องกับไบรตัน
0: ทันเลยลูกรักเลยย้ายมาเพราะเดซาบี้นี่แหละ
1: แล้วปาเดนเซนยัง
0: อยู่
1: ก็จะแทนที่เจนโรเมโร
0: ใช่ก็ ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเวซี่ด้วยแล้วก็เซเวซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
1: เสริมใช่ไหม
0: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกบันเดเฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าบันเดเฟนก็เล่นทีมชาติในบอลโลกก็เล่นทีมชาติมิทแลนด์เนี่ยเล่นแบ็คซ้ายตลอด
1: รวมขนาดนั้นเลย
0: ผู้เซนเตอร์เขาใช้ฟานไดกับฟานิเค่แล้วก็ฟานเดเฟนเล่นแบ็คซ้าย
1: นาน
0: แล้วตัวทีมชาติ
1: เ
0: ป็นยังไ
1: งยอดจริง
0: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้วว่ะแมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไหมเงียบเลย
1: เงียบ
0: เราได้เอเมอร์สันไหมได้ยัง
1: อ๋อเอเดซอน
0: เอเดซอน
1: เอเดซอนหรือเอเดสันก็ได้แล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่นะแต่ว่าขาค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้จุดๆอยู่แล้วอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ยืนยันถึงขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: นี่ว่าปู่ก็ได
1: ้เลยมีเด็กคนหนึ่ง
0: บิ๊กตอมุนยอสครับตีวัย22ปี
1: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะ
0: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบีย
1: เป็นตัวนี้ใช่ไหม
0: ของลิเวอร์พูลดีเลย
1: ตัวลิเวอร์พูล
0: ใครไปเลย
1: อ
0: ันนี้สเปนมั้ง
1: ใช
0: ่ตอมินยอสเนี่ย
1: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของไทยทีมตัวนึงอันนั้นเป็นสเปน
0: ของมินยอสของพันเลกวะ
1: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะนี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะบิ๊กตอมินยอสอันนี้ก็ทีมชาติสเปนนะครับผ่านตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปจนปี2032เลยนะครับข่าวที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปก็เรียกว่า
0: ตรวจนู่นเลย
1: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับที่เป็นนักเตะของโอซาซูน่านะครับติดทีมชาติสเปนเป็นทุกคนด้วย
0: ดีดีก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเลยคือเขาสเปนเลย
1: ครับผมนะครับข้อข่าวที่บอกว่าใช้การฉีดสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะ2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะก็บอกว่าดูฟอร์มมานะนะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับโดนี่อีราโอล่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลดูการหน้านะครับ
1: ยุคของอีราโอล่า
0: แล้วทำบอลมัดเลยเดือดจริง
1: ๆเดี๋ยวจะพอช่วงท้ายเลยสั้นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบบสามเซ็ตชั่นช่วงแรกดีช่วงกลางนี่ไม่เอาเลย
0: เกือบมีล่วงไป
1: สิบกว่าเลยนะแล้วก็มาเล่นยื่นสักสิบนัดเศษสุดท้ายไม่แพ้ใครนะครับจนกระทั่งได้เป็นเรื่องบอลยุโรป
0: คือก็เป็นทีมที่เทสซิ่งดุเทสซิ่งทั้งทีมแล้วมันเทสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวก็ต้องมีช่วงบอลผ่อนมาก
1: ก็แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
0: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
1: ครับ
0: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
1: ครับ
0: อิบราฮิมาโคนาเต้เป็นนักเตะชาติฝรั่งเศสนะครับก
1: ็
0: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริด
1: ครับ
0: เป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อเมื่อนะครับก็ได้ต่อนะครับตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมดริดแบบฟรี
1: ไปอยู่กับมูรินโญ
0: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะแมดริดก็คือดูกูเรย่า
1: ครับ
0: เบลโลซิวาแล้วก็
1: โคนาเต้ซิวาหมดสัญญาเนาะ
0: ใช่
1: ใช่โคนาเต้ก็หมด
0: เฮ้ยเบลโลซิวา
1: หมด
0: เหลือปีนึงม
1: ั้
0: งปีแต่แกไม่อยู่แล้ว
1: แล้วก็คุกูเรย่าน
0: ี่ซื้อเท่าไหร่40-50
1: นะน่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันนะมุ่งมั่นขยันทุ่มเท
0: ใช่ใช่ก็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็รอกันสักครู่นะช่วงประมาณเดือนหน้าเนี่ยกรกฎาคมนี่ต้นเดือนนี่จะปีกับแข่งแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12-13เนี่ยก็เปิดให้แข่ง
1: ครับ
0: จบบอลโลกวันที่19กรกฎาคม
1: ครับ
0: จะพักประมาณ17เดือนนะฮะไปดูบอลกันต่อ
1: น่าจะปลอดกันมาเสียควร
0: นะ
1: คนนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้วนะครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลก
1: ็ชนะแล้ว
0: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่2เนาะที่เรียกว่าสนาม2นะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยที่ดอกเซนต์ดิมของมันก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบาร์เรียชนะ
0: 3-0
1: เลยนะครับชนะ3-0เลยดูสักกำลังจะดูสกอร์มาทำไมที่เป็นผู้แข่งที่แพ้อยู่
0: เขาต้องโปรยก่อนต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นเนี่ยปลายข่าวเลย
1: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็มนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17ไปอยู่อันดับ14ของตาราง
0: ดีเยอะเลยนะ
1: เออชนะก็ดีจริงๆก็คืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ไปเจอ20เลยครับ
1: 20
0: ครับ9ที่พักเนี่ยไป20เลยไปเชียร์กันได
1: ้ครับ
0: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
1: หรือไม่ก็โมโน
0: หรือไม่ก็โมเนี่ยดูโมโน
1: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
0: แม็กสปอร์ตเองไม่ต้องมั้งดูได้เลย
1: ดูได
0: ้
1: เลย
0: ด
1: ู
0: ได
1: ้
0: เลย
1: VNL นะ
0: ใช่ดูได้เลย
1: ครับ
0: ดูช่อง29ได้เลยนะครับ
1: เชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนไม่เยอะๆแหละนะจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
0: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าผ
1: ม
0: ไม่มีแรง
1: คือสนามแรกไม่ดีเลย
0: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
1: นะฮะสุดเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลยนะครับเพราะว่ามันควรจะชนะนะครับแต่ว่าไปพลาดเองไปแพ้โดนแซงหมด
0: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยยืนเอาต่อไปแน่นอน
1: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดมินิกันที่บันเบือ
0: มากก็ดี
1: แต่ที่เขาก็แพ้รวดเหมือนเราแต่ว่าเขาแพ้ขาดเรา
0: ค่ะ
1: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นอมสินนะสติปพรจันทวิสูตร21แต้มเลยนะหรือว่าองลงวันนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีฟิล์มดีพิมพิชยากกรังนะครับ18คะแนนเป็นตัวประกอบนะครับของเราสองคนเลย
0: มาภาพแล้วก็ชื่นใจแหมฉลองแล้วผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้เลยชนะได้
1: ใช่
0: แต่ก่อนหน้านี้มันโดน
1: เยอะ
0: วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะจริงๆ
1: ครับ
0: ก็ชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกเลย
1: ครับ
0: ดูผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งเยอะนะคุณโรสไอ้คุณแอดคุณท็อปเมเจอร์ท็อปเมเจอร์พีเจทัวร์ในUS Openเมเจอร์ที่2ปีนะครับก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยทยอยออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี่เป็นแซมซีเว่นของสหรัฐอเมริกาตะกอนที่3อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่มิอินรอยนะแล้วสองรุ่นมี3คนมีรอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ลุดวิกเอเบิร์ตเอบอร์ของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกา
1: ครับ
0: ผมสกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับถ้าตามสกอร์อยู่แต่ว่าก็ยังไม่จบนะไม่จบกันทุกคนเลยครับนี่เป็นช่วงรอบช่วงเช้านะครับจะมีรอบช่วงบ่ายเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะก็มีขนาดต่างนะช่วงคาดเกี่ยวกับบนโลกนี้ไปเลยนะครับ
1: ครับมีอะไรอีก
0: มีข่าวดีนะไอ้แล้วนะบราซิลมีข่าวดีนะครับคือเนมายังไม่พร้อมคือสนาม
1: เข้าไป

0: ข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ยคุณไม่เชียร์เชียร์บาตีนะครับผมไม่เชียร์ผมไม่เชียร์ทีมชาติทีมไหนทำไมทีมชาติไทยก็เชียร
1: ์ทีมชาติไทยเชียร์เชียร์ให้กำลังใจนะว่าให้กำลังใจ
0: ครับบอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
1: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจใจจากอังกฤษ
0: แล้วมันต่างกับเชียร์ไหมให้กำลังใจ
1: ไม่เลยเราเชียร์แมนยูอะไรอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
0: ครับ
1: แล้วแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาด
0: ก็คือจะ
1: ก็จะชอบ
0: เป็นอีกเลเวลนึงหรือว่าแมนยูนี่เลเวลแบบมีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดี
1: อ
0: ะไรช่วย
1: อะไรช่วย
0: อะไรอังกฤษอ่ะ
1: จริงผมก็เอาอยู่อังกฤษนะแต่พอไม่เรียกเรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่ได้แต่ว่าก็เข้าใจทุกคนนะที่เขาบอกว่าเขาเรื่องที่ยึดหลักกับคนที่ฝังฝังมาด้วยกันก
0: ็
1: เข้าใจเขาแต่ยิ่งแอบเหมือนไส้นิดหน่อยชั้นหนึ่ง
0: ก็รอเลยเมื่อวาน
1: ฟอร์มดี
0: ชนะไป4-2
1: ชนะที่เขียนสุดยอดนะเป็นทุกอย่างจริง
0: สุดสุดเลย
1: คมมากเห็นที่เขียน
0: ที่ผมว่าสำคัญพอๆกับที่เขายิงสองประตูเมื่อวานคือเรื่องขายเกมคุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์เลยที่มันดีไอ้นั่นแหละโคเอเชียได้ยิงจ่อๆนี่ก่อนเสียโทษเลยแล้วแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนเข้าเสมอ3-3เลยก่อนที
1: ่จะ
0: มาคัดแรดฟอร์ดนี่คือจะยิงโอ้โหถ้างั้นเกมเปลี่ยนเลยทั้งชีวิตเปลี่ยนเลยลูกนั้นนี่สำคัญดี
1: ก็เลยว่าตกคุณค่าทุกอย่าง
0: โอ้โหสุดยอด
1: เก่งจริงแฮร์รี่เคน
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยคิดเหมือนผมกำลังนั่งคิดอยู่ดีแบบแล้วผู้บรรยายอังกฤษพูดเหมือนกันเลยเหมือนเล่นเหมือนคอร์เตอร์แบ็กช่วงแรกๆแล้วใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยแฮร์รี่เคนช่วงครึ่งแรกช่วงเป็นต้นเกมลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โหโยนซ้าย
1: ก็เหมือนที
0: ่เปิดไปเปิดมาเหมือนคอร์เตอร์แบ็ก
1: เหมือนที่เขาเล่นกับตัวเอง
0: คือไอ้ผมว่าเฮ้ยแ
1: ข็งครบเครื่อง
0: แข็งทูเคิลมาแปะตอนนี้
1: ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่าง
0: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงมันแบบกดดันได้ยังหนึ่งแล้วเขาก็มั่นใจแล้วจะเขารอบเขาก็เลยเหมือนว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นได้ขณะที่ตัวหลักที่ยังไม่พร้อมเต็มที่อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าอย่างเกฮีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ยังไม่ใช้
0: ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้หมดอันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเกิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาอย่างที่บอกคือทีมนี้มันยาวครับมันต้องเตะ8เกมนะก็จะไปถึงรอบชิงเลยแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าๆมันต้องวนเวียนที่เล่นดีๆต้องจัดสรรดี
1: ๆคือต้องทดแทนกันได้จริง
0: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นคือเมื่อวานผมว่าถ้าไอ้บาดูเก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอ่ะคือถ้าเมื่อวานมาดูซาก้าเป็นตัวจริงผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าอะไรจะตรงนี้
1: ที่มีข่าวเลยพูดถึงอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีข่าวมาเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวที่แค่อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสรสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้นะทีมในเนเจอร์ลีกนี่แหละ
0: มันว่าง
1: แต่น่าจะเตะกับเรามั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
0: ์ครับ
1: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโคลอมเบียได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พบตัวสำรองได้หลายคนนะครับอาจจะรวมถึงพวก
0: เด็กๆนะ
1: ที
0: ่เรียกมานะ
1: ริโอใช่ไหมล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นทั้งสำรองที่ลงมาเล่นนิดหน่อยก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเล่นมาฟิตเนสอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ประมาณนี้นะครับเล่นกับทางสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีบอลโลก
0: จะมีนักข่าวช่างภาพไปบังทูเกิลอยู่นะโอ้เห็นบ้างแล้วแบบทูเกิลแบบไปยืนตรงนั้นมาเลยตรงซุ้มมานั่งรองโอ้โหช่างภาพเต็มเลยฟังหมดเลยทูเกิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะเป็นบรรยากาศเหมือนกันนะได้เห็นได้เลย
1: ทีมมหา

0: วนชนดินผิดนะนี่ก็ร้องขึ้นมาดีแล้วใช่ไหมคอมมิอะไร
1: คอมมิโฮม
0: เ
1: ลยฟุตบอลคอมมิโฮม
2: จบแมตช์เดย์หนึ่งของวิธีนี้เขามีปรับอัตราต่อรองด้วยนะตอนนี้ก็ยก
1: อาร์เจน
2: ฝรั่งเศส

0: แล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอะ
1: กับคองโก
0: มันเหมือนไม่เจาะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอะ
1: สเปนเจาะแล้ว
0: เออสเปนเจาะแล้วเพียงแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับเป็นที
1: ม
0: แต่ว่า
1: โปรตุเกส
0: เนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังเหมือน
1: น่าผิดหวังกว่า
0: เหมือนได้แต่ป้อไปจีบสาวแล้วป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
1: นะ
0: เออเมื่อกี้พูดถึง
1: ครับ
0: นุ่นเหรอไอ้บาซิล
1: ทำไม
0: ที่บอกว่าเนมาร์ยังไม่พร้อม
1: นะ
0: ไปนู่นได้ไง
1: เ
0: ลย
1: เออดูมันไกลจัง
0: เนมาร์
1: ยังไม่พร้อม
0: นะยังไม่พร้อมเลยก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
1: คือ
0: เยติ
1: ถ้ายังไม่ชนะอีก
0: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ครับที่สองนัดแรกนี่กันเองเสมอกับโมร็อกโกหยุดจับนะ
1: ขอไม่ดีจริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเดินเนื้อเหนืออะไรนะ
0: มาคุม12 13เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันแพ้ไป4เกม5เกม
1: เกมมันจะดูอึดอืดอึดอัดยังไงไม่รู
0: ้
1: นะครับไม่เข้าใจ
0: คือมันจะเป็นสไตล์นี้แหละคือบราซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
1: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
0: ใช่คือบราซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ได้ระดับซุปเปอร์สตาร
1: ์เหมือนเรา
0: เคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบอ
1: าจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
0: ที่เก่งไม่เก่งแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนัลดินโญ่โรนัลโด้กาก้าอะไรแบบนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคนสองคนวินิซิอุสเนย์มาร์อะไรพวกนี้แล้วที่เหลือมันก็แบบ
1: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นที่โหล
0: ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลมันก็แบบฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็ก็ไม่ถึงขั้นเมื่อก่อนมันทำให้มันก็เลยอาจจะเป็นต้องเอาพี่แจ้งเข้ามาช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันดีๆมาใส่ตัวบ้างมาใส่ทีมบ้างซึ่งผมว่าเขาก็เก่านะคืออันดับแรกที่เขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไป
1: ตอนพักเชื่อไม่ค่อยดี
0: เพราะอันเช่ก็ไปกลุ่มช่วงท้ายแล้วพามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายแล้วมันต้องปัดต่
1: อ
0: เกมแรกผมว่าเขาได้เห็นอะไรเยอะ
1: โมร็อกโกก็ไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยคือมีแปดทีมครอบแปดทีมถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะเล่นดีมากอ่ะ
1: บอลบุกเนี่ยบอลบุกเล่นดี
0: แล้วก็
1: เวิร์ก
0: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าเป็นจับตัวแปลกๆแบ็กอ่ะแบ็กไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยมายิงแบ็กเพราะว่าแบ็กตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณ17-18อเล็กซานโดกับดานโลนะอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรดูชื่อแบบ
1: โยเซนเตอร์มาเล่น
0: ไม่ได้ใช่เออเชื่อไหมเซนเตอร์ที่เคยอยู่เลยมากอีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาสังโคสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
1: อีบานเยส
0: โรเจอร์อีบานเยสอ่ะ
1: ที่เป็นเซนเตอร
0: ์โรม่าแล้วก็มา
1: ตะกอดอยู่โรม่า
0: ดักซ้ายไอ้ดักขวาโดนทางซ้ายเนี่ยดักกาสังโคสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่ไอเกมองการเกมรุกอ่ะก็เป็นปาเกต้าไปแต่จริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงหรือว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยหน้าจะเปลี่ยนด้วยเลยรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
1: ของหน้า
0: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้าไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวละตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกองเดียโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์ใจมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มี
1: เงิน
0: มาไม่ได้เงินก็
1: เสียของนะ
0: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็มีความเปลี่ยนแปลงต้องรอเช็คฟิตชั่วโมงท่ากันต่อไปเกมท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด
1: ์
0: ไม่ง่ายสกอตแลนด์ชนะนะชนะเฮติเนี่ยแหละ

0: เจ๊กับเฮติไปถือก็เสร็จ
1: เองก็เข้าอยู่ข้างใน
2: คือเข้าอ่ะเข้าว่า
1: ไม่จริงเรื่องที่น็อกเอา
2: ท์เฮ้ยจะไปเจอใครก็เข้าจะไม่จะถูกเข้าไปเจอที่3
0: เจอทีมที่1
2: ที่3เจอที่1แน่ๆแล้วก็กลุ่มเนี้ยที่1ที่2เนี่ยก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
0: ครับ
2: อืมมีกลุ่มที่ที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
0: ครับ
2: ว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
1: โอเคเต็มเลยเต็มเลย
2: เต็มเลยเต็มเลย
1: ซื้อมาอยู่สเปอร์อะไรไป
2: โอ้โหยาเลยพูดยาก
1: เต็มเลย
2: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลมันไม่กี่ทีเองนะ
1: เมื่อกี้เห็นทีโอ้โหหลังชื่อยาวเฟ้ยเลย
2: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
0: เกาหลีก็ยิ่งแข็ง
2: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับในที่เจ๊กจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับว่าแล้วแต่เขาคิดเห็นนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
0: ครับ
2: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำในอินมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งคือมิลาน
0: อ๋อโรดิน
2: ครับคุณคิดอะไรเขา
0: เด็ดเดี่ยว
2: อันนี้ไม่เรียกไฮไลน์ครับไฮไลน์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นนะไม่เข้าใจนะขอวันเล่ห์สาวไทยชนะครับอินโดนี29ถ้าถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปสัก3คนวอลเลย์บอลไทยชนะได้ได้มากเฮอริเคนเก่งจริงแต่มาคัพแรดฟอร์ดไม่เก่งเฮอริเคนเก่งจริงแต่มาคัพแรดฟอร์ดไม่เก่ง
1: ยิงประตู
2: ยิงประตูได้เฉย
0: ๆเก่งนะถึงเพื่อนก็ยิง
2: ทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เขาก็เลยบอกเลยว่าเฮอริเคนเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เลดมาก
1: ตอนนี้คงไม่อันเดอร์เลดแล้วแหละ
2: ก็ตอนนี้อันเดอร์เลดก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่า
1: ต้องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
2: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอดโกยแชมป์ติดยี่สิบรายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นแต่เนี้ยมันก็ยังติดภาพที่แพ้ของตอนเขาอยู่สเปน
1: อยู่นานไปหน่อย
2: อ
1: ย่างเงี้ย
2: แต่ท่านจำท่านที่จริงๆเนี่ย
1: คือตี
2: ตัวเขาอะ
1: จะตีนะ
2: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
1: ไม่แพ้ใคร
2: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีนี
1: ้ครบเครื่อง
2: นี่ดูการนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยจะยิง69ลูกนะทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
1: นี่จะเพราะประตูนะ
2: จะเพราะประตู
1: ไม่รวมแอสซิสต
2: ์เออคือบ้ามาก
1: แล้วก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วย
2: สุดอ่ะ
0: สุด
2: ก็รอดูแล้วกันนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
1: เพราะว่ามาดีตลอดเลยที่เขาเก็บยังไปไม่ถึงแค่นั้นเอง
0: คุณพงษ์คุณพงษ์นะคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์เมื่อกี้ที่บอกว่าจะแอฟริกาใต้ใช่ไหมเฮ้ยผมว่าน่าจะดี
2: ตอนนี้เทพเปิดตัวแล้วว่ะไ
1: หนแล้วก็ตัวร่างกายแล้วไง
2: น
1: ั่งอยู่ตรง
2: น
1: ี
2: ้ก็นี่มันฟานิเต้ไม่ใช่เหร
1: อเดี๋ยวเราเพื่อมาดูเขาไม่ใช่เขาเลยติดเชื่อ
2: ไม่ใช่ทำไมมันง่าย
1: นามตระกูลเดียวกันหรือเปล่าน
2: ี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ฟานิเก้เปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเก้ไม่ง่ายเออ
1: ชื่อหน้าเขาชื่อแย่หรือเปล่า
2: เดี๋ยวว่ากัน
1: ถ้าคุณพงษ์ครับคุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์ที่ไปที่กาตาร
2: ์
1: ซึ่งผมว่าน่าจะดีกว่าที่จะมีนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ใหญ่กว่าคุณพงษ์ใหญ่นะคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
2: คุณพงษ์
1: ต่อ
2: เท
1: ่
2: าไหร่นะ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
2: ไม่แน่ใจแต่ผม
1: ว่าสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่า
2: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสอยู่บอลมัน บอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะ
1: ผิดพลาด
2: ที
1: ่ไม่ค่อย
2: มี
1: คือสมิธเราเห็นมาแทบจะทุกสมัย
2: คือผมว่าไม่ชนะ
1: ทุกบอลโลก
2: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
1: อาจจะเสียคืนหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
2: ่ก็ทรงอะดีดีหมดทุกอย่างอะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปจะพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อเลยแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวเดี๋ยวก็
1: ยังไม่มีอะไรจะ
2: เล่น
1: ใช่แต่ก็คือสู้ได้ทุกที
2: ค
1: ือแสดงว่าทีมเกรดดีทีมหนึ่งนะ
2: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลยไม่รู้มีใครไปเพราะของผมนี่ก็ไม่มีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีแล้วหลายครั้งเลยไม่มี
1: มันเงียบๆเลยขยายเลยนะ
2: มันแพง
1: เลยที่คัดกันนะ
2: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันไกลกันมากคือวันหนึ่งอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่หนึ่งแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่หนึ่งเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แต่ทีมแข่งต้องเยอะก็จะหนักขึ้นอีก
2: มันก็จะ
1: คุณ
2: ใช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมาแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะอาจจะได้ดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมาก
1: มันต้อง
2: แบบมีเวลาเดินทางเยอะ
1: อ
2: ือเออดูว่าอาจจะไม่คุ้มเหมือนไลฟ์ถึงคู่ไหนครับไลฟ์ถึงคู่แจ็คชิงแล้วเนาะ
1: เออถ้าพูดถึงไลฟ์นะ
2: ถึงคู่แจ็คชิงนี้หมดฮะ
1: รายงานสดแบบนี้นะครับ
2: นะครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาพันไหมครับใช้งบเท่าไหร่พันอ่ะพันอยู่แล้ว
1: ถึงวีซ่าแต
2: ่
1: ถ้าเรามีตั๋ว
2: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศก็ได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่าเข้าไม่ได้นะเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกเลยว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ใช่วีซ่า
1: ไม่ได้
2: เข้าประเทศได
1: ้ถึงได้ถึงประเทศได้
2: ก็โจทย์เขาเยอะโจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องระวังคุณต้องระวังนะ
1: มองหน้ามองหลังนะ
2: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบต่อไปครับ
1: มีชนะมาแล้วนัดแรกแล้วนัดนี้จะหักฐานนิสโกไปได้แบบมีแต้มเลยก็ไม่น่ามีปัญหา
2: ครับน่าเชียร์น่าเชียร
1: ์แล้วดูเล่นดีที่เป็นชน
2: คุณดูนี่ดูมาที่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกคุณว่าทีมไหนเป็นแชม
1: ป์ฝรั่งเศสเขาถึงได้เอาตัวนี้มาแบบนี้เข้ามาดีมาเจ๋งฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็หลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือดทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดเด่นหมั่นไส
2: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
1: อังกฤษมีลุ้นเพราะรอบลึกๆแบบผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าผมว่าก็ได้มันเป็นอาร์เจนติน่าไม่ก็ฝรั่งเศสเยอรมันจะบังไ
2: หมเยอรมันก็น่ากล
1: ั
2: ว
1: เพราะว่ามันเปิดประตูเกินไป
2: ม
1: ีเจ็ดลูกเนี่ย
2: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกก็ต้องให้อาร์เจนติน่านะกับเยอรมันชิงเลยโอ้โหคุณเยอะมาก
1: สนามสวยนะ
2: โอ้โหสมัยนี
1: ้นี่คือคู่ของสวิตกับ
2: อ๋อ
1: ตัวบอสเนีย
2: สนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแข็งอยู่ด้วย
1: สปายเซเบีย
2: ใช่หูดีกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเนี่ย
1: ซอยย่อยเลย
2: เออคือชั้นหลักๆมัน5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยเลย
1: สวยจริง
2: โคตรใหญ่เ
1: ลยเป็นบอล
2: ว่าเราจุได้ดูนะฮะ7-1นะฮะเรนเจอร์ก็เผื่อนะก็เดี๋ยวตีสองนะอวิสแลนด์กับบอสเนียครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
1: ครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้มาจิ้มได้ไหมครับเนี่ยคู่กับเทมิโตวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอ้ของสวิตอันนี้สวิตเซอร์แลนด์เลยเมื่อกี้พูดถึงบอสเนียนะฮะสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบีเอ็มโบโลแอนด์เอ็นดอยนะครับอเล็กซ์ชาก้า ก็เรโมคอยเลอร์อะไรประมาณนั้นครับไอ้นะลูกระโดดโรดิเกสก็ยังอยู่นะตาไม่ได้ครับ
0: ยังอยู่อีกเหรออ
2: ยู่ครับอยู่แล้วมีไอ้คันจี้
0: คันจี
2: ้ที่กับคันจี้
0: ครับ
2: ของเรานี่จะเป็นคุณสมกับคุณคมนะฮะ
0: ติดตาม
2: รายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไ
0: หม Facebook
2: อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับมีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลในเชียร์ .com ซื้อแพ็กเกจ5ติดติดแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์นะครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะอีกเลย
0: ใช่เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดติดบริการ
2: ก็ตามเกม
0: ใช่คร
2: ับแต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างนะไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
0: ดูเป็นคือเป็นแบบมีระดับเอจริงๆนะ
2: ครับ
0: นะเจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีค้าขี่นะครับ
2: เนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณกล้องเกียร์ไม่เห็นมีฮูลิแกนมาป่วนเลย
0: นะ
2: อันนี้ก็ไม่
0: ตลก
2: ตอนนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
0: ่ดูราบรื่น
2: ที่ดูราบรื่นดีนะ
0: ยังไม่มีข่าว
2: ตำรวจเมกาน่าจะเฮียบอ่ะมีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะในสนามนอกสนามนะโอเคเลยอ่ะในหมัดเดิน124เกมแรกที่ผ่านมาพี่ยุทธชัยไม่มาพากบ้างเหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลยเป็นตุ๊กตา
0: พี่หยองเด
2: ็
0: ก
2: แคนาดาจะยิงเยอะไหมครับ
0: มีคนถามจะถามเยอะนะ
2: มีใส่เห็ดสองตัวไม่ลืมเลย
0: ต้องเชื่อแคนาดาเยอะเจกาต้าใช่ไหมแคนาดาเจกาต้า
2: ก็ต้องเยอะไงเจกาต้าคนก็หวังว่าจะเยอะ
0: อ
2: ี
0: กนะก็ดูดีกว่าจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาต้าก็ได้แต่ช่วยได้แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่
2: อือฮึ
0: แต่เราเห็นหลายทีมที่เขาไปเล่นแม้แต่เขาไปเล่นไม่ได้อะไรเลยเรามีความรู้สึกว่าใครเราเล่นอีกไกลอะไรนะไกลเลยแหละแต่ว่าจะถึงจริงจริง
2: ไม่ใช่จะอีกไกลไกล
0: จริงมันดูแล้วโอ้โหเหนื่อยหนัก
2: ดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมมันไกลแบบนี้ทีคือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลย
0: แต่การเท่านี้มัน
2: ด
0: ี
2: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นแล้วไม่ได้เท่าเดิมเนี่ยมันไกลอย่างนี้ทีไกลออกไปเพราะหนึ่งคือคู่แข่งเราไปไกลที่เรื่อยแบบเนี่ยทุกทีมนะเห็นเนี่ยอย่างคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยหรือว่าทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกหรือว่าทีมในโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนอะไรเขาก็เริ่มพัฒนาไกลอย่างนี้ด้วยพัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยบ้างถอยหลังบ้างระดับบนเวียนกันอยู
0: ่กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมา8ทีมครึ่งโน่นยังไม่ถึงทีเดียว
2: เอเชียไป9ทีมนะครับ
0: มันจะไปหนักก็ถามอาจารย์ของญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให้นะครับส่วนเราก็จะเหนื่อย
2: ใช่
0: นะครับบางคนบอกว่าทีมเยอะขึ้นแล้วมีโอกาสขึ้นแล้วอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แต่ว่าโอ้ยก็มันเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกดีพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้ไหนจอแดนนู่นมีกีรัตอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นเขาก็สู้กับทุกทีมแบบนี้หมดเลยทีเดียว
2: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้นิ้วขี้เหล่
0: อาจจะแพ้อะไร
2: อย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ยก็สู้ได
2: ้ดูลาซาวอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดนเจ็บลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วย
0: นะ
2: ก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงนึงจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันที่ห้อเขาไม่เคยผ่อนเขาถือว่าแบบนี้คือการได้เกียรติที่แข่งเจอบราซิลเขาก็ยิงเจ็ดลูก
1: เลือกคนเล
2: ยคือเขาเล่นเหมือนว่าเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดนแล้วแต่เขาเล่นเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีเลยนี่ไปบนโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกาที่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6
1: ครับ
2: ประเด็นก็ถือว่าแล้วเมกไอเอเชียที่ไปอย่างทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุดิอาริต้าอุซเบกก็จะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจไม่เท่าไหร่
1: คือเขาก็ยกระดับเรื่อยขึ้นมา
2: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอยากก็ถึงนั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปคือไทยไปหนึ่งคือจะเป็นยังไงในบอลโลกแล้วไปสองคือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเลยของเชียร
1: ์ก็ที่อเมริกาก็เยอะคนไทยก็เยอะอีก
2: ก็เยอะอีกแต่ตอนนี้เกมสวิตกับออสเตรเลียที่ลงสนามแล้วนะ
1: ยังไม่ถึงเวลาที่พร้อม
2: ที่จะตอนตีสองนะฮะแล้วเราพี่ป้าเราจะออกไปไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออกตีสองเดี๋ยวก็55แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวให้คู่นี้เขา
1: ทำ
2: ประ
1: ตู
2: เตรียมตัวด้วยนะครับผมแต่ว่าเกมที่โปรไฟล์นี่ลงสนามนะฮะ
1: ท่านที่โอ๊คชอบไหมวิธีการเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมเลย
2: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานมันนานไปหน่อยคือแบบวิธีการเหมือนวิธีเปิดทุกนัดเลยนานนานก็ลงมาทุกคนเลย
1: เป็นพิธีการนะ
2: จัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันหรอครับคุณตากินอะไร
1: ผมจะซื้อของติดรถไฟเวลาผมเดี๋ยวว่าดึกๆผมก็เคยติดรถไฟอะไรเมื่อกี้กินไม่หมด
2: ค่าตั๋วแพงครับเงินไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันนี่ถึงเตะวันเสาร์แล้วนะนี่ต่อคือวันเสาร์นะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ก็สิบ
1: อิตาลี
2: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีด้วยฮะนั้นก
1: ็ไ
2: ทย
1: นะอยากให้ไปอ่ะเนาะ
2: เดนมาร์ก
1: เดนมาร์กนะครับดีว่าอันนี้คุณ26กับคุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนผู้ทำลายโปรตุเกส
2: ถ้าอย่าลืมว่าโรเบโต้มาติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมกับโกลเด้นเกม
1: ใน รุ่น1-0ยุโรปเสียดายสุดๆเลยโปรตุเกสทุกคนพีคหมดเลยนะ
2: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปสมมุตินะเป็นหลุยส์เอนริเก้อะไรพวกเนี้ย
1: ไม่แน่
2: เป็นครอป
1: ไปคุมอะไรสักเต็มไปหมด
2: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจนเจเนเรชั่นเหมือนกันนะ
1: ก็ยังได
2: ้ก็ยังพอได้เนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นครอปได้ขนาดนี้ครอปหรือว่าหลุยส์เอนริเก้เนี่ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหนแล้วนี่ยังได้เป็นโปรตุเกสในยุคที
1: ่ตัวเขาก็ดีมากเลยนะ
2: เขาก็มีดีอย่างไรแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นก็ร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่โอ้โหโรเบโต้มาติเนสนี่ร้องเพลงคือเจ้าโปรตุเกสแบบคล่องเลยนี่สุดยอดอ่ะรู้งานดีเลยต้องให้แกอยู่เป็น
1: ดูบอลกันยาว
2: ๆครับผม
1: นะครับ
2: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่ท้าย8โมงเช้ายังดีนะวันที่สุดท้าย11:10วันนี้เลย
1: เชียโต
2: ้เป็นการทีมด้วยนะครับเป็นเชียโต้
1: จริงนะครับกลับมาเลย
2: อยู่กันต่อเลยนะ
1: อีบุ๊กเวลาชินะ
2: เวลาชินะผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจรอ่ะ
0: เกมสักคู่นึงนะ
2: ครับ
0: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยว่าช่วงท้ายนะ
2: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันประมาณที่หลัง
0: ตอนที่เซเบเล่
2: ลง
0: มา
2: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดเพราะชื่อแกเนี่ยนะฮะ
0: ตอนนี้น่าสนุก
2: แต่คู่นี้ใครถามก็มาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งกด AI พีดิกเนี่ยบอกว่าเราวิชชนะ 2-1 นะไปพิจารณาเลยแล้วกันนะ
0: ครับ2ระยะเริ่มสำคัญขึ้น
2: ครับผม
0: อ
2: ่ะช่วงนี
0: ้ครับ
2: เราสองคนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
2: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าถึงตอนที่5
0: ก็ไม่ใช่นะครับ
2: ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นี้นะครับ
0: เ
2: ดี๋ยวขอบคุณทักลาไปก่อนครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์บลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มพอร์ตเรดิโอนี่คือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% เมื่อมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคโชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งหัวยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งหัวยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้องมองหาย
9: าชาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: เคยไหมแค่ลิปก
12: ็โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: เริ่มดูแลเข่ากันดีกับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิโกโซเดีย
13: มยำฮอตพอตโคเรียนจิจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
16: เมื่อดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
17: ์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรกอร์โกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริชาร์ดโรดิเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวนดี้แล้วก็ซีแวงวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกราดิชาก้าครับเรโมฟอยเลอร์นะครับแล้วก็เอริเชอร์นะครับอยู่เป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอ็มบอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับพอร์เดลิซาเกเรียนั่งสำรองนะครับพอร์ตรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาบิโอรีเดอร์นะครับแทนที่ของรูเบนวากาสรวมถึงเชียร์วิทแมนแทนที่ของเดลิซาเกเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาบาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซียร์โคลาชินัทนะครับเอมาเดดิสนะครับปาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิกลาคาติดนะครับยืนเป็น4และ4นะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลายเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานชุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินไทโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอ็นเชโกจับคู่กับเอลินเดนิโรวิชนะครับก็เป็นเสียรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโก้ลงตัวจริงส่งอลายเบโกวิชรวมไปถึงอีวานชุนยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านอาบาโควิชหรือว่าโจวอลูคิสคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
18: ครับสวัสดีคุณอาทิคมแล้วก็คุณผู้ฟัง
17: ครับ
18: ครับวันนี้นี่มีติดหรือไม่ชีวิต
17: ยังไม่รู้อ่ะรู้แต่วันนี้เช็คเอิบแล้วหนึ่ง
18: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
17: ์แล้วก็แต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
18: ใช่
17: แล้วก็เช็คก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเข้ากันหมดนะครับมี1คะแนนเข้ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเล่นพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซาเกเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้เชียงวิทแมนนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็คก็ควรจะเป็นแบ็คนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ค
18: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรักยากิน
17: นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลฟิเนียโรจากโปรตุเกสนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอโบโลพัดแล้วคืนมาตรงกลางทริปเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งลำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา
18: ถึงว่าจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับคือเอโบโลแต่ว่าลำหน้าไปก่อนนะครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับดูเอ็มโบโลนะครับที่เล่นกับซาป้าได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแต่สวิตก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วเลยนะ
17: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับวันนี้ไปพร้อมๆกันครับสวิตกับบอสเนียคุณนี้เซียนสนว่าไงครับเซียนสน
18: บอกว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาด เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคื ถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าเครดาคมคมนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะผมยังชอบทวิสอ่ะก็ทำไมผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่าหนึ่งคุณมองว่าไง
17: ผมก็เห็นด้วยกับเชนสอนครับผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานนะชุดดีกว่านะครับต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียเนี่ยจะแกร่งขนาดไหนแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติด
18: เหนียว
17: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเสมอหมดเลย
18: จบ
17: รวมถึงช่วงเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทั้งเสมอนะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามา
18: เพย์ออฟแล้วสุดท้าย
17: ส่วนใหญ่เสมอหมด
18: ส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เสือก89899นะครับตกมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง 5:00 เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได้
17: ยาวขึ้นมาจังหวะนี้เตะมุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด
18: ์เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคันจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานเนี่ยเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิต
17: ขวางของวิกเตอร์โรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดักทิ้งมาได้ก่อนครับไม่รู้ว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังมีชื่อให้กับรองนะครับจะได้ยินจากเขาเป็นหางจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นวิสแลนด์วางยาวออกมาด้านซ้ายจังหวะนี้ยิงใส่กรอบเขตโทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไม่ได้ครับต่อขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งวิสแลนด์เก็บบอลตรงกลางแต่ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลาคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกานิชชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
18: ์ชาก้าได้สัดไปสายเต็มหลังเท้าเลยนะครับเลื่อนหัวกะโหลกโอ้โหนิโคลาคาติชครับสกัดออกไปเหนื่อยก็ตายครับทั้งคาทั้งติดเลยนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
17: ทีนี้จะเต็มข้อหน่อยครับข้างมุมทางขวาเล่นสั้นเป็นจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกนี้โดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้บีดออกซ้ายวางของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโกวิชคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงบราซิลเลยครับผู้สาประตูบอลสั้นขึ้นมาปาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิตพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้ว
18: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายก่อนเรื่องเลยครับ
17: เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงด้วยเอโบโลอีกครับทิชแลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้มาเชโก้เชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาไอศาสตร์ทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรมวิทเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
18: นี่สวิตต้องชนะสักสองนะต้องว่า
17: สายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยตรงนี้ก็มาอยู่ฝั่งซ้ายนะไปตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรมวิทอีกครับ
18: ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยอ่ะแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
17: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับใหญ่เอ็นดอย
18: พอได้เอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่เลยครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยก็เรื่องสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์แต่แล้วใน YouTube นี่หลายคนนี่ต้องการสวัสดีครับเป็นผลรบกวนฟันธงครับเป็นผลว่าใครชนะครับและคนละท่านกันด้วยนะนี่บอกเสียงที่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
17: 10นาทีแรกที่โซฟาเซเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0 สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 40,000 นี่แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
18: ต่างกัน
17: ใช่มั้ยครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้ยืนเชียร์ได
18: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคือวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
17: ยังไง
18: แน่บินเบย์นะ
17: ครับ
18: นาทีสุดท้ายเลยนะสุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
17: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
18: คือแบบไอ้ให้ไม่ให้เลยนะสำคัญเลยนะ
17: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
18: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้มีดเนี่ย
17: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิง
18: วันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีนะ
17: เช็คหลับแล้ว
18: เรียบร้อยมีใช่ไหมแล้วแคนาดากาตาร์มีไหม
17: ชอบแคนาดาผมเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
18: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
17: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่าคู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
18: ผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
17: คู่นั้นเนี่ย2-2ไหม
18: ประมาณนั้น
17: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินอ่ะเดอร์แบ็กที่ติดโทษแบนอ่ะผมว่ายุบไปเยอะนะ
18: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
17: เซซ่ามอนเทส
18: เออไอ้นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
17: ต้องโดนแล้วออกได้ยังไงโดนแบบงงๆอ่ะก็เป็นเหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์แหละตัวสุดท้ายเข้าหมายตัวสุดท้ายก็ดี
18: คุณสตาลินบอกผมรักเพื่อนสนโอ้โหขอเลขบัญชีเลยครับขอเลขบัญชี
17: หวานเจี๊ยบ
18: โอ้โหสุดยอดมากเลยSMS หน่อยกูมานไม่แล้ว
17: หรอมีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมดูทุกคู่ครับผมวิ่งผัดสี่ครับ
18: มีแต่นักวิ่ง
17: มีบอกว่าคู่นี้ให้คมที่หนึ่งคมที่สองอ้าวคู่คนอื่นมีก็อีกตั้งเยอะ
18: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟัง
17: โอเคขอบคุณครับสวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งเอาไว้ได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดฮาริกมูฮาริโมวิชครับ
18: จังหวะนี้ผมภาพสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปคว้ายยิงครับเอ็นดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอ็นดอยจะไปคว้ายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาริโมวิชก็เคลียร์ได้แอคแล้วผ่านมาถึง3นาทีครับสวิตเซอร์แลนด
17: ์ก็จะแค่เล่นท่าหรือเปล่าคุณใช้แต่แอคกันได้ถึง2นาทีแรก
18: โ
17: อ
18: ้บางที
17: กินก็เข้าแล้วออกมาตายที่ไหนครับเป็นไฟเลอร์
18: คุณเด็กรถเกี่ยวบอกกูมากระซิบครับบอสเนี่ยเสมอครับวันนี้กูมานี่โหราคากับคุณนะครับที่ร้านกูมาเขาเชียร์ฝรั่งเศสคุณ
17: บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเลยนะ
18: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วครับ
17: วันนี้อย่างเจ็บไอ้แต่วันนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
18: วันตามทรงเพราะว่านี่โคลอมเบียเลยเรือธงผมเรือคิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยคิดตั้งแต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
17: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวาต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซนเตอร์แบ็กครับอคันจิมาเลยอคันจิเล่นสั้นๆกับเบรมฟอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งมาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเบรินเดมิโรวิชให้อีวานชิวิตเบิ้ลลูกนี้หลักรออู้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกลางขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดูเชโก
18: ้บอสเนียเถียงเป็นนางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็กวัยรุ่นครับอิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็กตัวเก่าแล้วเมมิชเปิด
17: ให้ใครให
18: ้ใครโอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับอินกุฎิพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้ที่สองคนได้พลาดสวิตช์2นัดไม่ต้องก็ได้นะ
17: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
18: ์ครับเรา
17: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้อฟริกาใต้ไป
18: แต่ว่าเมื่อกี้พี่โอ๊ค
17: พี่โอ๊คอฟริกาใต้ไป
18: เราอาจจะเกิดที่ซูริก
17: อาจจะเกิดที่ซูริกโลซาน
18: เวเฟอร์อ่ะ
17: ใช
18: ่นี่บอกขาติดได้1ฮาครับจากคุณพุทธิพงศ์
17: ครับผม
18: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะคุณรัฐชัยลักษณ์บอกว่าสวัสดีครับคุณพรมน้องสนสวัสดีนะฮะ

0: นี้มีใครดูบอลบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
1: ผมว่าเบาที่กาหน้าเมื่อวาน
0: เฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
1: เข้าใจไงว่าความน่าสนใจกาหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วก็ตื่นดูกันเช้า
0: ทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS ครับเผื่อไก่เข้าไป99ทิ้งบอลมาซ้ายครับฟุตซ
1: านบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้วมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้ายบอลเป็นฟาวล์ของเอนดอย
0: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวล์ครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนติก้าเรียกว่าที่ส่วนภาคอยู่ทูชั่นนะครับเสียงคุ้นๆที่แบบคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละ
1: บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเบียร์ไปฝากแบงค์สวิตทุกคน
0: จะเป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
1: บอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรนเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยบอกสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกโอ้โหนี่ก็มีสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
1: ถ้า
0: ธนพล
1: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรี
0: ไม่สิ
1: เขา
0: เพย์เพอร์วิวแล้ว
1: หรอแต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
0: ใช่
1: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านเลยณเวลานี้200,000ยูโรด้วยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตศูนย์บอสเนียเฮอร์เซโกนาศูนย์ครับ
0: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
1: นาฬิกา
0: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกาคุณนึกถึงอะไรอีกไหม
1: สวิตหรอก็หลอดไฟ
0: มุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
1: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซิแวร์วิทแมร์ที่ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิชตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณรู้สึกอะไรสวิต
0: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
1: ผมจะข้าม
0: อะไรอ่ะ
1: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตแล้วก็คุณก
0: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
1: ตอนแรกให้ผมอธิบายเยอะ
0: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟิลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
1: ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนดอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบ6หลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อน
0: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตช์เกี่ยว
1: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
0: แต่ตอนนี้สวิตช์บุกไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
1: อู้วิชแวงลุกแมนเพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนนี่ล้นไปไหนไม่รู้เลย
0: เปิดนี่เสียงแบบนี้โตเปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับวิดแม่วันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
1: ถือว่าจบบอลโลกนี้ผมของรถดูบอลจนเปิดฤดูกาลแล้วครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: น่าจะถ้าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามเป็ดทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
1: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
0: เงินอนาคต
1: เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วแพงมากส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิคลาวาซิลครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบโคตร
0: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับในอุตสาห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขออภัยเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้เอ็นดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางบราซิลครับ
1: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
0: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99เลย
1: เฮ้ย ใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
0: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
1: ไงผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียว
0: จริง
1: ที่เหลือไปแค่เงา
0: เดี๋ยวบอกคุณพรมครับพอดีติดต่อจากทรูวิชั่นเนี่ย
1: โอ
0: ้พร้อมไหมฮะ
1: มาเลยครับ
0: นี
1: ่ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
0: อู้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเซนการของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าคร
1: ับ กานิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ต้องยิงประตูออกไปมันไม่เยอะก็พอครับผม
0: ถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับ
1: เยอะนะ
0: 4ครั้งใน20นาทีบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนาม
1: ไปมาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับ
0: ต้องคืนกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชาลิกาการิชาก้าม
1: ีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
0: ก็รับทั้งเกมอ่ะ บอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
1: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดขาดเกินเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอ็นดอยถึงกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
0: คือมีระยะลุ้นส่องได้เรโมฟอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
1: ระหว่างเขาไฮเดรชั่นเบรกเราก็ต้องฮิวไลท์กันนะครับ
0: คุณเอานี้คุณเอาอ่ะอันนี้คุณ
1: ไม่คุณหยิบตรงนั้น
0: ได้คุณก็ลองไปแบบว่าดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
1: ใช่นะครับเขาไฮเดรชั่นกันเราฮิวไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิวไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเกินผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Port Super Fan ครับในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mport.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ 1. ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตร M-Port Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตร M-Port Super Fan เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่ M-Port Super Fan Starter นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตร M-Port Super Fan Diamond เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Superwagon นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล อันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็นโกลกิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M Club Super Fan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
2: ผมเนี่ยได้มอไซค์มากเลยมอไซค์ไฟฟ้าเน
0: ี่
2: ยอ๋อ
0: แสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เอา
2: ไม่เอาไม่เอา
0: ขอรางวัลที่2
2: ขาย
0: ให้ได้ก่อน
2: เออ
0: สมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเดี๋ยวต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
2: ซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวต
0: เออ
2: นะครับยืมตังค์เลย
0: ล่ะเนี่ยไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอสมทเล่นไม่ได้ไงพี่เอกทีมนี้เล่นไม่ได
2: ้อ๋อหรอมันสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะต้องมีหรือเปล่า
0: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอ้ไฮเดรชันเบรกเนี่ยขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อยอ๋อคุณจะเอานี่ใช่ไหมจะหาเงินไปโหวตใช่ไหม
2: ใช
0: ่นี่ไงขอที่สวิตเซอร์แลนด์
2: อ๋อ
0: เออ
2: เขาจะให้เราใช่ไหม
0: ก็คุณบอกว่าขาดวันนี
2: ้
0: เออ
2: ก่อนฟาร์มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลางให้บอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันมาก่อนเคลราชินัทให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับไปอยู่ทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับสุนยิตให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอเลวแบกโกวิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกคอลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
0: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางคอลาซินัดครับ
2: มีคนถามบอกพี่สดนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้าย
0: ๆ
2: ไปทางรู้แล้วเหรอ
0: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
2: เจลีกก็เอาเหรอ
0: ก็น่าจริงๆอาชีพผมก็รับจ้างครับ
2: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
0: ใช่ครับ
2: นะครับ
0: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
2: ใช
0: ่คุณธนากรถาม
2: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
0: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
2: เคยมีคนมาจ้างเหมือนกัน
0: รับสิรออะไรอ่ะ
2: ไม่เป็นจริง
0: เฮ้ยมันได
2: ้
0: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
2: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนีย2คนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียร์ลีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
0: ก็เป่าแปลกๆ
2: ชูอัลปิเนโร่เลยครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลือง2นูโน่โกเมสไงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
0: นูโน่เมนเดส
2: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
2: นูโน่โกเมสกองหน้าที่ไปให้บอกว่าคอลัดไลเมอร์ฟาวก่อนนี่เลยนี่แหละคนนี้แหละชื่อเอาปิเนโร่คนนี้นี่แหละ
0: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
2: ใช่ๆเป็นเพี้ยนอยู่เหมือนกันน่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินนั้น
0: คุณธนากรบอกว่าบิ๊กปั้มติดมั้ยครับสวิตช์ชุดนี้ตอนแรกผมมางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อนน่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
2: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิด
0: ครับ
2: ครับผม
0: สวิตนี
2: ่ได้มาหนึ่งขำจากเมื่อกี้เปิดปิด
0: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
2: ยังไงครับ
0: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
2: ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
0: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้เลยแบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
2: ที่เป็นรูป
0: ต้องมาจากสวิต
2: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็ใช้ จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับสาดยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวน่ะดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลือง

0: ชาติ
1: ทั้งหมดเลย
0: เออแบบ
1: ตั้งแต่จัดมา
0: เหรอเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
1: ดูนี้ก่อน
0: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮิโบวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกกอโกเบลอีกครับ
1: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชปีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
0: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับอันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลี
1: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งแล้วนะ
0: ครับ
1: 3ครั้งหลังไม่ได้มาเลย
0: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่อันดับ5
1: เหลือจะเชื
0: ่อส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอวิเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอเมเชอร์อีกรอบนึงก่อน
1: มีก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากตอนหลอดไฟปุ๊บกริบแอร์มาเลยแอร
1: ์เออกริบ
0: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
1: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชเออพลับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
0: ครับ
1: ยังไม่นำครับสวิส
0: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอลเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเวดินเดมิโรวิช
1: นี่เขาถามคนลาสินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะคร
0: ับเกมที่แล้วอ่ะไม่มีคนลาสินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: แต่พอหลังผ่านจะ10นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
0: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมัวเรโววิชออกไปอีกครับนี่คุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ยอันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู่สน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่นะมีชื่อตอนชุดเล็กอ่ะ
0: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่เขาหมายถึงชาบุชา
1: อ๋อชาบุชา
0: ช
1: า
0: บุชา
1: ตรงหน้า
0: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: อาจจะมีชื่อ
0: ที่รู้อายุเลยนะ
1: พวกเฮริสเซฟาโลวิช
0: ฮาริสเซฟาโลวิช
1: มีใครแกยุคเก่าๆสวิสนี
0: ่อ้าวไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรี
1: โอ้ยนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาปุซาดิ
0: โอ้โหมีเนี่ยชื่ออะไรนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
1: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
0: อันนั้นโปรตุเกสมันจะมี
1: นี่เซฟานอองโช
0: เออเซฟานอองโช
1: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
0: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
1: ใครอะ
0: สวิตเซอร์แลนด์เน
1: ี่
0: ย
1: โยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
0: ไม่ใช่กองหน้าดิ
1: กองหน้า
0: เอออ
1: ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
0: เฮนโชด
1: สเตฟานเฮนโชสกับซัมมี่ไฮเปีย
0: เออซัมมี่ไฮเปีย
1: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
0: ใช่ไหม
1: เตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
0: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
1: ใ
0: ช่เซฟานลิสไตเนอร์
1: โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
0: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิตเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับ

0: บอลยังกลับมาเป็นของแดนเอ็นดอยอีกครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาเอ็นดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนเอ็นดอยออกอีกครับ
1: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับเอ็นดอยอู้บ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
0: โอ้นี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตอีกอเล็กซานเดอร์ฟราย
1: โอ้โหกองกลางไม่แต่สวิตกับอาร์เซนอลนี่ไม่ค่อยถูกโฉลก
0: ใช่
1: ทูลูเซนเดรอส
0: ลิสไตเนอร์ก็
1: ลิสไตเนอร์ชาก้าดีทุกที
0: ม
1: ยกเว้นอาร์เซนอลไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอล
0: ใช
1: ่บอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
0: ฟิลิปเซนเดรอส
1: บอกแล้วไงผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดรอส
0: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรโมวิชให้บอลมาทางซ้ายอาลายเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับเมมิดตัดมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกิน
1: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างเลยโคตรขยัน
0: อ๋อนี่ไงเอ็นโซซีโฟไงใช่ไหม
1: เอ็นโซซีโฟ
0: อดีตกองหน้าม
1: ีไหมอันนี้คุณหายใช่ไหม
0: เออกำลังเปิดไล่ดูอยู่มีชื่อใครบ้าง
1: จริงจังเลย
0: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
1: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
0: นี่แหละซีโฟนี่แหละมั้งเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาได้ทั้งหมดนะ
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
0: เหนื่อยละ
1: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอานะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงๆมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคินที่คุมทีมอยู
0: ่คุมทีมอยู่
1: ส่วนธนาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาเซลกันมาก่อน
0: ฟาเบียนฟรายไงชอบกินแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟราย
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนักคมนนสนกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณทุนแฟนนอน
0: อ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะเงี้ย
1: มีคืนเดียวอ่ะ
0: นะ
1: ไม่คืนฝรั่งเศส
0: นะคืน
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่นึงอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่นึงไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
0: ขาดหมดนะอาจจะดิโน่อาจจะดิน่าอะไร
1: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนติน่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
0: ใช
1: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
0: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
1: มีวันนั้นวันเดียว
0: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
1: แต่วันนี้นี่คว่ำเมื่อเช็คแล้ว
0: อ๋อเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะจำสับ
1: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
0: เขาเรียกว่าสนโต
1: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดบลังโกจังโกและชิชาลิโตพิษพอลงสนามไหมครับอ๋อแต่คุณปูโยไม่ฟิตแล้วฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาลิโตก็เลิกเล่นไปแล้ว
0: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคูดิบ็อกบลังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นอ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับขาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนหนักกว่าได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโก้ยิงครับ
1: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิงคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโก้ได้แปลด้วยซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
0: ครับ
1: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
0: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮารากลับไปเล่นที่ชิวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเค
0: สม
1: องอันนี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
0: อีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
1: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกชื่อเอเดน
0: เอเรน
1: เดดิยอก
0: เออใช่
1: การยาวเนี่ยตรงหน้า
0: ใช่ๆ
1: เคยอยู่เลเวอร์อ่ะ
0: เอมันไม่สีนะ
1: ก็
0: เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
0: เออแต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็นBlad and Kufo อ่ะเออนั่นแหละผิวผีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิสดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยอ้าวเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
1: จะจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
0: ใช่
1: สวัสดีครับพี่สนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณพงเชียร์สวิตครับ
0: อันนี้มีคนบอกว่าซีโฟนี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับอาคันจีนี่ได้แต่วน
1: นี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากินี่ไม่เล่นแล้วเหรอครับ
0: ไม่เล่น
1: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล้ว
0: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
1: ย
0: ัง
1: ไม่แขวนสตาร์ท
0: หลังก็เป็นไอ้เต้านะครับชากินี่เนี่ย
1: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไง
0: ชากินี่ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอลัยเบโกวิชจี้จากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อาคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับโอ้ทำสวยครับบอสเนียลูกนี
1: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคลาซินัชต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้โหทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
0: ในมุมของบอสเนียเอลัยเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: ของสวิต
0: คิกสว
1: ิ
0: ต
1: นาทีสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูครับสวิตแลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
0: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อย
1: คุณไปไหนมา
0: ไม่ได้ไปไหน
1: หรือคุณ
0: ต
1: ื่
0: นเร็วมากกว่า
1: ดูคู่แรกเหรอ
0: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
1: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีม
0: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
1: แต่ก็มีสองลูกนะ
0: เออแต่มีสองลูก
1: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
0: มีออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
1: เออเห็นน้อยเดนมาร์ก
0: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สกอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร่
0: ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับเขาเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียสวยกันอยู่0ประตูต่อ0
1: แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพ่นเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
1: คือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอะครึ่งแรกอะเช็คพยายามสวิตพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิตทิ้งมาซ้ายแดนเอนจอยครับ
0: ดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนดอยบอสเนี่ยรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนี่ยก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของสวิตแซนทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรมอวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนี่ยดักแล้วสวนเอมาเมมิชเมมิดดวลกับเอบิชเชอร์สุดท้ายเอบิชเชอร์จิ้มออกข้าง
1: ผู้เนี่ยเหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
0: เชฟยู
1: เชฟยูเลยมันคือเอ็นดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาบาเลสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับแล้วล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปิเนโรบอลของสวิตครับนาทีสุดท้ายซ้ายได้ขึ้นริคาร์โดโรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ว่าทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหรอทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตครองบอลเยอะกว่าแต่ใครเล่นดีสุด
1: ไม่ดีนะคน
0: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอไลเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเดียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบปิดไปคร
1: ับ นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง610
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: แล้วบอกโหวตหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย 0-0 นะครับเกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expected Goal ของสวิสเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06 ส่วนบอสเนียนี่ 0.18 นะครับ
0: จะ
1: สมควรที่ไม่มีประตู
0: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
1: ส่วนผลบอล นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้1-1นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมนฮาม 2-1 แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ1-1นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟูร์ตชนะคัฟเฟนแบก 1-0
0: ครับ
1: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกท้ายฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองอ่ะผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์เนชั่นแนล 3-1 นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
0: นี่ถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี
1: ่เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับ0ครับ
1: ขาวสะอาด
0: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
1: หรือเตะมุมมาที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
0: ครับพักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: 99ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: เอ็มคอร์ด Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ับเข้าสู่ไนน์นายไลฟ์บอลโลกครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับผมคมบัณฑิตคมบุกัลลวนแล้วก็ทั้งสนวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเพราะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านโนอาห์กาฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกี้อัมบู
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
9: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: บนกับคอ
1: แบบ
0: ติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่า นี่บอกไม่มีภาพไปดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับ
1: นะครับก็ไว้เหลือกี่ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรกสวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
0: ม
1: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะบูม6สวิต4บอสเนีย2
0: พี่บอกทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับ
1: โอ้โห5เลยเหรอก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
0: ้แฮร์รี่เคน
1: เออ
0: ร์ลิงฮาแลนด
1: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี้
0: เนี่ย 4-5 คนนี้แหละนะครับ
1: ม
0: ีบอกว่าเล่นน่าเบื่อมากครับคู่นี้
1: จริงครับ
0: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนหรือว่าเม็กซิโกเกาหลีใต
1: ้เท้าไง
0: ใช่
1: แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
0: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
1: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
0: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟาสเตเดียมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิวไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
1: เขาบอกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอผมใกล้ไปเหรอ
1: เออ
0: เดี๋ยวพอเดี๋ยวก้าวใกล
1: ้คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
0: ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
1: อ๋อไม่ดังหรอก
0: คือผมเป็นคนเสียงดังผ ก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
1: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าเนี่ยโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยให้คุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรีอีก1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนตัวนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิเวอร์พูลผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
0: ใช่
1: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนป่า
0: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับแล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
1: ฟ้องอ่ะ
0: เออว่
1: าอาจารย
0: ์เอ้ยอาจารย์ผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
1: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
0: ทางซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรโมวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
1: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแก้เกอร์แล้วปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนเนี่ยเก่าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาลิกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
0: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาซินาดครับไปผลักกรานิตชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
1: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอทาลิกมูฮาเลโมวิช
0: เนี่ยใช่เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
1: มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะหรือเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
0: ยัง
1: เออมันจะเป็นทีมลีกล่างของ
0: เ
1: ขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนเห็นไหมคุณไม่เชียร์ถึงเซเรียซีเนี่ย
0: โอ้ไม่ไหวอะเซเรียบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกครึ่งกันมาได
1: ้นี่เขาบอกเบอร์11สวิตห่วยบรมเลยจริง
0: นะแดนดอย
1: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
0: เปลืองใช้โอกาสเปลืองนะเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่บอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบล็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยม้ามืดคุณไม่เชื่อผม
1: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบเขารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณก็ถึงไหม
0: คุณต้องเลี้ยงแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
1: โอ้ยไอ้นอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ดีอาร์คองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
0: แต่เรื่องที่ผมชอบดีอาร์คองโกมากนะถ้าคุณดูกันนะกองหน้าเขาอะเซนดริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะค
1: ือ
0: แบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
1: ไม่แต่ไอบากัมบูถ้ายิงโคมโคมอย่างนี้อ่ะผมว่าโปรตุเกสมีถึงทางมีถึงแพ
0: ้พอดีมันเป็นบากัมบูไง
1: เออแต่วิซาไอหม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุเกส
0: เฮ้ย
1: จริงๆไอชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
0: ครับ
1: แต่พอไอวิซาหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
0: ร้องเฮ้ย
1: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
0: ส่วนสวิตขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
1: ถามวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกสต
0: ั
1: วปัญหาเลย แต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอ้เช็คอ่ะ
0: สวยนะ
1: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
0: ก็
1: ผู้ตัดสินสหรัฐ
0: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
1: คุณรัฐคุณรัฐยลักษณ
0: ์วิกตอเรียเพนโซ
1: คุณรัฐยลักษณ์บอกเล่นแน่นอนค่ะเห็นด้วยฮะ
0: คืออ่านในเว็บยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนเนี้ยจังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ก็ถามกาตาร์สู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาร์เล่นเกมใหญ่เต็มตัวเล่นรับตรงเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมอ่ะสู้ได้
0: ใช่
1: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาร์เห็นเป็นแคนาดาเน
0: ี่
1: ย
0: เออ
1: มันจะแลกไง
0: อ๋อเออ
1: แล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
0: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคนาดาน่าจะใช้ไคลาลินเล่นหน้าเป้าละ
1: โอ้โหวันนั้นยิง
0: คมเลย
1: โจนาธานเดวิดนี่อย่างแย
0: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรอีกครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆเลยแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวากาสอีกอ่ะ
1: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
0: เขายิงนะเว้ย
1: เมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาร์ซ่าฉาดใหญ่อ่ะแบบ
0: ผมเชียร์ให้มาอาร์เซนอลนะ
1: กอดอนตัวที่บาร์ซ่าซื้อไปเนียบกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
0: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
1: ขยันอย่างเดียวเลย
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
1: โคลาซินัทนี่บางทีเก็บแรงไปเล่นเกมรับก็ได้นะเนี่ยตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่มั้ยแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ป่ะ40เนี่ย
0: 30ไม่เหรอ
1: ก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด์ประมาณนั้น
0: ส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโควิชฟาวล์อีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
1: เราตามตรงนะณเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูที่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันเมื่อกี
0: ้เอลเวสเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
1: เข้าได้ดิ
0: ไม
1: ่อ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยไปแล้ว
0: คอมพิวเตอร์ก็แข็งแรงซะด้วย
1: นี่ก็บอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะฮะอยู่บอสเนียนี่แหละ
0: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมฟอยเลอร์เปิดแล้วในมงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอบิกเชอร
1: ์นี่ไงบอกในเครื่องไม่มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
0: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
1: บิ๊กจุนนี่แหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาบิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
0: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
1: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
0: ยูไลครับผมโทรได้021143990
1: จ่ายไป 1,000 มีทอน10บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
0: นอกจากได้พยุงเข่าแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
1: กระเป๋ากระเป๋าคาดเอว
0: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
1: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิลไลฟ์เนี่ยอาจจะเอามาพยุงศีรษะ
0: อาจจะต้องฮิลตัวเองก่อน
1: อ้าวสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
0: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอนดอยเอนดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงได้อย่างติดบล็อกนี่ครับ
1: เอียงเอียงครับเอนดอยยิงไปติดบล็อกได้เตะมุมนะครับสวิต
0: ส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
1: โสมขาวนี่ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
0: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะอาริต้ากับเม็กซิโกอ่ะแต่ว่า เกาหลีใต้ไม่แพง
1: นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมหนึ่งแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
0: มิราเรมเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี้
1: อดีตกองกลางบอสเนีย
0: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมทงฝั่งซ้าย
1: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาก็คงมีเจ็ตส่วนตัว
0: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทัมจะตายเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหม่งไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทางหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกาลิชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอนดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิกลาฟาซิล
1: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอนดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับคือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
0: ขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่เตะมุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
1: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
0: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
1: ใช่
0: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
1: บอกดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเพียค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณตุนแฟนนอนเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่า
0: ครับ
1: บอกสนดาโซนขอเสียง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะ
1: ดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
0: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกกันเลย

0: มี่เถอะเป็น global เลยนะเว้ย
1: โอ้ให้มาเถอะเกิดจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้กันลึกออกไปอีกครับ
0: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
1: ้บอกว่าลูกโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับดูสิให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
0: แล้วทรงมันกลืนยังไง
1: เออมีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกครับผม
0: ใช
1: ่เกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเอออาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไมทำมามันเข้ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี
0: ้มีสวิตถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็ หลอดไฟใกล้แตกแล้ว ไฟไม่ติดไฟไม่ติดเออ
1: ใครสับกันเอา
0: สับคัดเอาดิ
1: สับคัดเอาอ่ะมีถามบอกหมอเมาจะมาพากแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกันพักเลยครับ
0: คุณลองถามเขาสิคุณรู้จักกับหมอเปล่าขนาดสาแปะยังพากเลยหมอเอาสัมแบตแล้วล่ะ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เดี๋ยวให้มาพากอาทิคมเนี่ย
1: เดี๋ยวผมฝากไปทางพี่เจตดีกว่า
0: เออคุณไปสับพยอกแกหน่อย
1: อืม
0: แต่ตอนนี้60นาทีแล้วนะ
1: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
0: คือมีเสียงดังใส่แก
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
0: เหลืองนี่ไงเหลืองแรกมานาทีเหลืองแรกมานาที59ครับ
1: เนี่ยมาเดดิชครับไปดึงแดนเอ็นดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองนะจังหวะจะกระชากโอ้โห
0: นี่ยังไง
1: เสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
0: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมาที่มือด้วย
1: เดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัดหนึ่งนัดสองไม่มีนัดสามยิงโหดมาก
0: ล่ะ
1: คุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลก
0: นี่สวิตได้ยิงอธิคมเอาสถิติมาอวย
1: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นเลยเบิ้ลจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิ้ลต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
0: เติมตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาที
1: บอลฝั่งขวานะครับซีวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอเตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอ็นดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้
0: โ
1: หใบเหลืองมาติดเลยครับของใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าอาคารซี่คร
0: ับ ใหม่ฟีฟ่าเรื่องเตะบุญจะใช้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าด้วยนะครับ
1: ต้องรองติดประกาศว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับ
0: จังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไป
1: อ้าวเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบให้โทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกเข้าไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
0: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
1: นี่ถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเราจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับเข้าไปถึงรู้สมัครไปแล้วนะ คือตอนแรกมีแพ็คโมโนยังไม่ออก
0: นี่คุณมุด

0: เลย
1: ไม่ตอนแรกแพ็กมโนมันแต่โอเคนะแต่ได้โอเคอ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุย
1: ลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิกราฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับ
0: จังหวะหม่งจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นดูเอมโบโล
1: มีจังหวะเปิดแต่มุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะตะปีงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
2: เป็นเอสเมียบายรักตาเรวิทนะครับตัวรุ่งดาวรุ่งจากพีเอสวีโอเฟนครับกำลังจะถูกส่งมาอ
0: ี
2: กคน
0: ให้ดี
2: ใครครับ
0: ไอบารักตาเรวิทเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นปวดแน่นอน
2: ส่วนอีกคนนึงคืออีวานแบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
3: ทาฮ
2: ิโรวิทนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิท
3: ก็เท่ากับตอนนี้จันหน้าเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิชแล้วก็เอาบารักตาเรวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิสลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาริโฮวิชนี
2: ่ครับ
0: ไม่คุณต้องกดนี
1: ่
0: แบนไปโอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
1: คือต้องถามว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
0: เป็นเขมรหรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียยูอาสุนยิตถีบมาจังหวะนี้นิคลาคาติดถ่ายไปทางขวาที่บอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
1: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอ้ลามินยามาลเขายังไม่คิด 100% ไงมิโกวิลเลียมก็ไม่คิด 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเข็มหมดไม่ได้ไง
0: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยไปอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
1: ใช
0: ่ราเฟลเวก้ากับ
1: อาราโฮ
0: อาราโทมัสราโฮคือคู่จริงของเขามันต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนโซลเนียโซ
1: ครับก็เลยโดนหม่งไปไงโดนวีซ่าหม่งโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
0: เซอาโคลาซินัดรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนนิโกเอลเวดี้ขวางไว้ผู้สินให้เป็นใบเหลืองครับออฟชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัดแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี
0: ้โคลาซินัดนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
1: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะนะ
0: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
1: ร่างกายเริ่มไปแล้วโคลาซินัด
0: ใช้ร่างกายเปลืองหน่อยชอบทุบชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
1: โจรที่ยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอะ
0: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวอร์ดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
1: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียต้องจับ
0: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้จะกล้าพูด
1: ฟรีคิกของบอสเนีย
0: โดนหม่งสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วเราเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
1: เดี๋ยวง่ายได้เห็นดูเป็นวากาสเร็วเนี้ย
0: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชผมว่าวันนี้ไอ้นี่เล่นดีครับเอเดเบโกวิชเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอไลเบโกวิช
0: จังหวะนี้บอสเนียย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานชนยิต
1: เพิ่งย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโกวิช
0: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัดกองไปแล้วครับ กว่านาคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลที่นครนคร
2: อันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาตินโอเดกาดใส่
0: ทำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษ
2: ก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็ถอยมาได้ 2,000 กว่าบาทไม่แพงด้วย
1: ทำไมปืนมันงองอมันแบบมันงอง
2: อเฮ้ยที่ทางคิดโอ้โหขึ้นเลย
1: แล้วแล้วเออปืนมันแบบ
2: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเสื้อซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปิดซ้อม
1: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
2: เอา
1: ถอดให้เลย
2: เอาไป
1: โหเอิดไปด้วย
2: ส่วนจังหวะดีสวิตช์หน้ากรอบเขตต้องเอา
1: ไม่ได้
2: เฮ้ยไม่ให้เฉยเลยว่ะ
1: นี่อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
2: แล้วก็ทำไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโกวิชมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนมุงสกัดออกมาครับในบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บจังหวะ2ขึ้นหน้ามาลูกนี้เอมาเดนิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งกับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซุปเปอร์เซฟของเกโกโกเบลครับรับไม่ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถทวิตนี่ลงซะจะย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาว
0: ชาวปีเยโร่นี่
1: ออกฤทธิ์แล้ว
0: เอาละครับ
1: ออกฤทธิ
2: ์มาแล้วครับ
0: เคยสร้างปรากฏการณ์อึ้งทิ้งเสียวไปแล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรอง
1: พอลเทียนี่โปรตุเกสอันนี้บอกเลยแบบผู้ตัดสินที่ค่อนข้างค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบรกไว้นั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยพี
2: ่พอแล้ว
1: ไปแล้วงั้นผมขึ้นดิ
2: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะ
1: คุณฮักเขาเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดและก็ทีมที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลรวมกว่า260,000 บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheeremcord.net นะครับขั้นตอนยังแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตรซูเปอร์แฟนนะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20 บาทนี้ได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์นะครับ500บาทได้ถึง300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กผสมนะครับ Verizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจเอ็มของซูเปอร์แฟนที่ยังมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับนี่บอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนแบบคู่ชิงได้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลยผมว่าฝรั่งเศสฟุตบอลอีกจะคัมมิ่งโฮมแล้วแต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
0: ดีนะ
1: เกมแรกโคเอเชีย
0: คือแบบแล้วเหมือนแบบทอมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงเนี่ยเยสเปนเปลี่ยนลงมา
1: เขาชอบของเขา
0: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
1: เขาไม่เอาจอแดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ชอบเหรอตัวพวกนี้ไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาให้ลงอยู่นั่น
1: เดี๋ยวถามนอกจากเทปเบิร์ดเกลือซาวคองโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรก
0: มีนี่ไงจอแดน
1: อุซเบกิสถาน
0: อุซเบจริงๆมี4ชาตินะเดียคองโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
1: ครั้งแรกแต่เทปเบิร์ด
0: เทปเบิร์ดเกลือ
1: ซาวครั้งแรก
0: อุซเบกิสถานแล้วก็จอแดนครับ4ชาติเดียคองโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีก่อนหน้านี้
1: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ PR คองโก
0: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
1: แอปพล
0: เราไม่เราก็เลือกทั่วโลกโซนแอฟริกา
1: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
0: เออผมไปถึงนั่นเลย
1: ไล
0: อ
1: ัพ
0: ตรงเปล่าไลอัพตรงเปล่า
1: ตรงผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลอัพไม่ตรงไลอัพไม่มา
0: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภาพมาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
1: แล้วก็ไอด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ย

0: มิเกลแอนโตนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอ่ะจะไม่กล้าเรียกหมด
1: ไอ้นี่ของกรีนวูดไง
0: เออแต่กรีนวูดเขายังไม่ตกลงจะไปเล่นแต่เขามีเชื้อสายจาเมกา
1: ใช่
0: เดมารายเกรย์
1: เ
0: นี่ย
1: จาเมกานั่นแหละ
0: เป็นแบบอารมณ์เหมือนคูราซาวที่เป็นฮอลแลนด์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกส
1: คูราซาวนี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะ
0: แต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอร์เก้นเลิฟคัดเดียพวกนี้นะครับลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
1: มา
0: แ
1: ล้
0: วโอ้เดี๋ยวก่อนนะที73แล้วเนี่ยถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะ
1: คู่หน้าตึงกว่าคู่นี้ใครดูดิแคนาดากับกาตาร
0: ์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ตดิคือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะจังหวะรับจะเป็นส่วนใหญ่เฮ้ยไอ้นี่ลงมาแล้วนี่ส่วนสวิตซ้ายขึ้นมาจังหวะดีจี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบล็อกบอลกระโดดกลับมาทางซ้ายยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับคลุกคลิกอยู่ได้ตะวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียสายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบี้ครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
1: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยวิกเตอร์โรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับบอลเล่นขวาเข้าไปเลยครับ
0: เป็นการประสานงานกันของสองตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตเปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิโซมาแทนอาร์บิเชอร์มันซัมบีมาแทนเอ็นดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยมันได้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
1: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
1: ทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้แล้วจังหวะนี้ดิโก้โรดิเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
0: เจียสวิตนี่เขาทำลูกถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอความมั่นใจนะ
1: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นผมว่าเกมมัน
0: เยอะไป
1: ท
0: ี
1: มมันแทบจะเท่ากันเลยอ่ะ
0: ไม่ประตูนึงมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับ
1: โอ้โห
0: มาเปิดก็ไม่มี
1: ไปไหนก็บอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โหบอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
0: ์ก
1: ็ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาได
0: ้แต่ถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับน่าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้นะครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
0: โยฮันมันซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับ
1: อายุแค่20นะ
0: จริงก็เป็นดาวเด่นไฟบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4อัสซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
1: สวิตนี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมสบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับบราซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานชุนยิปให้มาขึ้นบอลของสุนยิตครับ

0: จะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
1: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูที่เสียอนาคตสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
0: ให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยจังหวะนี้โดนเพื่อนสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตตอนนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟายเลอร์โหแล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะแอบิชเชอร์แดนเอ็นดอย
1: เอาเบียงลีเดอร์ไปเสียพันคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้พันจี้ยังปั๊มมาได้
0: ทันทีจ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นยูฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้เคาะเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคืนหลังเอามาให้สุนิตแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนียจ่ายยัดติดล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคลาซินัทกลับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเดินออกไปทางขวาจ่ายยัดลูกนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
1: ทำไมเร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
0: นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกม
1: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
0: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรโมวิชผู้ตัดสินบอกว่า
1: แดง
0: แดงเลยครับโอ้โหอู้ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ครับ
1: หรือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไปแล้วแล้วมีเอโบโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเรโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบิลเอมโบโลหมายความว่าฟาวจังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับ
0: โอ้โหผู้สิทธิ์มองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะคร
1: ับ นี่ไง
0: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกต์นั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกบูฮาเรโมวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงเก่าแต่ว่าจบรอบนี้ตลาดอยู่นาน
1: ใช
0: ่โอ้โหเครียดครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
1: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรฮะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิสเหนือกว่าเยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
0: มันดูแบบ
1: เยอะไป
0: สวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
1: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากาสนะครับขวาวากาสซ้ายชาก้าวิ่งมาปั้น
0: ลูกนี้ยังตัดทิ้งไปได้ครับนิกลาบราซิลยกกลับเข้ามาโดนสกัดมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากาสคืนลูกนี้กลับมาที่วากาสอีกรอบนึงครับรูเบนวากาสทางซ้ายให้มาโยฮันมาสบีซ้ายสุดรออยู่มาสบีจี้จี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังอีกครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
1: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากาสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
0: เอาละครับเตะมุมของรูเบนวากาสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกานิชากาขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
1: ไม่รีบครับสวิสเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่าครับ
0: นี่บอก ว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสิงคุณสัตว์ภาควันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กหมอแล้วไปแขวน
1: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
0: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาแล้วแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
1: ผมรู้หมดอ่ะทีมนี้สนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับผมเคยพลาดลิเกอร์แล้ว
0: เออ
1: ก็ยอม
0: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
1: คุณรู้ไหมสตั๊กเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศสคุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้นั่นดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าพลาดชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิด
1: ก็ผมไปภาคลิเอิงคือท่านที่แล้วอ่ะไอการออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสลิเอิงเนี่ยคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสวิต
0: ตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสพอตัวไม่เหลือก็ไม่รอดแล้วครับ
1: เรียบร้อย
0: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
1: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง 2-0 นาทีป84นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับเอิร์นวากาสแปรด้วยขวาบอลเรียดๆนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิตโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเหนือต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
0: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ 2-0 ครับนิ่มๆเลยครับ
1: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี
0: ้แล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลย
1: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
0: มันมาไม่เงียบเลย
1: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซือวานวิทแมออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสุดจ่าลงไป
0: บอสเนียพอเสียมูฮาริมอวิทไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
1: ว่า
0: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
1: ยังไงใช่ไหม
0: เออเพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคุณผมบอกเฮ้ยสวิตช์ใช่ไ
1: หมนี่เอิดเลยเอิดนาทีเจ็ดสิบอธิคมยังเงียบอยู่เลย
0: พอนำสองสูตรปุ๊บเราไปได้แล้ว
1: เออฮะทุกทุ่มครับสวิต
0: ช์แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน์
1: มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได
0: ้
1: มันได้แค่นั้นแหละนี่บอกไลฟ์ซิกแบรนด์เศษข้อเสนอร้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด
0: ้ก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานดีโอมองเด้100ล้านยูโรแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับ ส่วนจังหวะที่สวิตได้บุกขึ้นไปอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางแต่ชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับ
2: บอลล้วนออกมาโอ้ถ้าเกิดว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะสถิติไม่เสียนะ
1: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกับกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนครับบิลเอมโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักผู้เล่นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
2: เล่นลงมา2เกมแล้วนะครับ
1: เป็นเซดิกอิทเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
2: เซดิกอิทเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดิกอิทเทนนี่29แล้วครับ
0: ผมว่าเนื้อเสียงดีมากครับระดับโมโม
2: หมายถึงว่าผมเหร
0: อรอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: พอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
1: มาแล้ว
2: ห่างเลยครับแมสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเดินขึ้นมาคืนกับหลัง
0: ผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของ AS อ่ะ
1: ขอค้นหานักพากย์หน้าใหม่
0: แล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่ะ
1: เอาแล้วทางซ้ายรูเบนวากาส
2: ตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงถล่มทลาย
1: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดหลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาซันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
2: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3-0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วลูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปะกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปะกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
2: นี่ก็บอกว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ1-0 นาที74 2-0 นาที84และ3-0 นาที90ครับ
1: ก็เปลี่ยนเอ็นดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
2: โอ้เซอร์เกย์บาร์บาเรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 อ่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรเลยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ -3 อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
1: นี่จะมาบุกเอาคืน
2: เถียงไงเถียงแม่มามันเอา11นะ15ที่ถ่ายมีบอกสนเสียงดังออกหน้าออกตานะครับจาก FC จุน
1: โอ้ไม่ได้เกี่ยวเลยผม
2: ไอ้วันที่
1: แต่วันนั้นนั่ง
2: เ
1: งีย
2: บเงีย
1: บไอ้วันเจอกาตาเนี่ย
2: วันเจอกาตาเหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมก
1: ัน
2: อะไรนะ
1: ไอ้ลูกบ่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่ไอ้เดนเชโก้นะซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูแล้วบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเชโก้ออก
2: ครับ
1: เหลือ4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0ขอคุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
2: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่อยู่ละหลายพ่อเห็นละจบ
1: อ่ะเตะมุมของบอสเนียครับจะไล่ไม่ได้หรือเปล่า
2: โอ้แต่ว่าส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไร
1: ไม่ทราบ
2: เออ
1: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
2: เสียงไง
1: แต่1-3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
2: เออ
1: เอาทีนี้สถิติแต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สวยๆเลยมามิกยิงไกลไปว่ะทางด้านมามิกครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1-3ครับ
2: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
1: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับ
2: โอ้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสวาลิเบเรกครับ
1: นี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3-1เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยมงเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
2: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ดครึ่งแรกมันทำอะไรกันเนี่ยครึ่งแรกเขาทำอะไรเขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละสูงปรี๊ดเลยครับ
1: ไปสวิตช์ยังไงตัวเยอะกว่านะครับกับ2นาทีสเตทครับ
2: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกจริงใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกที่หลายคนคิดเอาแล้ว
1: 0-0
2: ไม่ค่อยเข้าเรื
1: ่
2: อง
1: 0-0
2: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีสมมุตินะ
1: 10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เสียหายแล้ว
2: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เหรอเจอปุ๊บ 3-2
1: ตัวใครตัวมันบอกเลย
2: 3-2 ก็เชียร์ฟรี
1: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
2: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโกออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอ็นเชโกเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชัวร์ปิเนโรนี
1: ่รันตีที่นี
2: ้โอ้โห
1: การรันตี
2: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
1: เออโดนก็น่าจะคอนแทคจริง
2: แต่คอนแทคจริงคร
1: ับ น่าโดนแหละจังหวะนี้ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิตแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัฟโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชิบิโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
2: เอมาเมมิด
1: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
2: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
1: เช็คแล้วก็น่าจะรอดยาก
2: โอ้โหว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้นะครับ
1: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโลคนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
2: แล้ววาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4-1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำดีแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเหมือนปากอาจจะแซวแฟนบอล
1: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเลียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเทปลูกนี้ไม่ได้ครับ
2: 4-1ครับ4-1เรียบร้อยไปแล้ว
1: แล้วก็เป็นเพย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4-1นะครับโดยสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวาก้า2-0นาที84 3-0จากมันซัมบีแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มครับจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตาร์มานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
2: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีจะเพียงพอเข้ารอบแหละก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยสวิตก็จะเจอกับแคนาดา
1: ครับ
2: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับพอดีก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
1: จะโอ้โหนั่งบอสเนียกองเชียร์บอสเนียหยุดปุดอยู่ครึ่งแรก
2: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเข้าหนังครับ
1: แต่เจอกาตาร์ไง
2: บอกว่าประตูได้เสียไงเราก็จะไม่ใช่อันดับสามจะไม่ใช่อันดับสามที่ดีที่สุดหรือเปล่านะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของนายที่นายไลฟ์บอลโลกกับเราสองคนครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพินสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
13: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
12: เขาจะกินปิ้งย่าง
13: แต่เขาจะกินชาบู
12: ปิ้งย่าง
13: ชาบู
12: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ป
15: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
16: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
17: ใช้เชฟเข้มข้นสุดขึ้น

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมอธิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต้ไอ้กับกาตาร์แคนาดาประธานโทษ
1: กาตาร์แคนาดาก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างอยู่ในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับอ่ะก็ไล่เรียงดูเลย
0: มีบอกว่าส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวเลยผมเก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องอ่ะ
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโอ้เยอะนะเป็นเครื่องเน
1: ี่ยเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพอลิสแลนด์จากคุณสะพงยินดีด้วย
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่ของรอดหรือเปล่าบวกบวกค่ะคู่นี้เม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้แล้วก็บอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องโทษกองหลังอุเปจังหวะไม่มีเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลย SMS ยังมาได้ครับเผื่อแตกก็แตก99นะครับ
0: จิ้มทายผลได้20คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับทำที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดง
0: พี่บอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนน้าคมเออสนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เออด้วยวันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบผู้นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได
0: ้
1: ว่าไงน้าว่าไง
0: โอ้โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: เออนะวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซ่ามอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ใช้เอซันอัลวาเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลวาเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกัน

0: แต่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากจะบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาเล่นในบ้าน
1: ใช่กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในทั่วโลกในฐานะเจ้าภาพอ่ะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างไรในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้ม
0: เนี่ยน่าจะเสมอมีสกอร์ม
1: ั้ยเพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี้
1: ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่เนี้ยเล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ 2-2
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: มองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร
1: ์นะดูต่อนะ
0: ครับเกี่ยวว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สําคัญต่อการเข้ารอบทีมที่ลงก่อนจะเปิดแรกเพราะไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบก็ไปได้บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลําบากนัดสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาเล่นก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขาคือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉาบฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะเลยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะได้
1: ขาดหรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะคือแต่วันนี้มันเหนือว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ี2อ่ะ
0: ก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับที่บอกว่า
1: คู่แคนาดามันดูกำแพงสูงน้องหงว่อนมาทาง YouTube ด้วย
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918-914เนี่ยของเขาม
1: ีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี้ย15ทีท้าย20ทีท้ายอะไรเงี้ย
1: ผมดูให้เลยแล้วกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปเป็นผู้สับประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยียคอนเนลิอุสเดลฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากุโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คายลาลินนะ
1: วันนี้ได้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วครับ5คู่วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเรียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอปติกีเนี่ย4-3-3ประตูเป็นอาบูนาด้านะคนเดิมที่ประเทศดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออีนะฮะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดายเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบร์ชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียร์แล้วก็มีอับดุลลิซัตก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
0: เลยถ้าจะโดนอ่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่าพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะอาอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันเป็นไทรอนบุคเคนันด้วย
1: ไม่ขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะ มันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวาแล้วแหละ
1: กาตาผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะ
0: เ
1: ฮ้ยผมมองว่า
0: โคลอนเซ
1: ่ไอ้หนึ่งแต้มของกาตาเนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งวันนี้แคนาดาชนะกาตาขาดจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาด
1: ขาดไม่ต้องคิดเยอะอ่ะดูข้อความนึงทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีพี่สนนิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่ดูใช่มั้ยแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ให้เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับเอออีกแล้ว
1: คุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองฉวนนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกวิกสนทำไมแคนาดาโอ้แนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทั้งไหนดีครับเอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตากาตาร์เนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากาสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะดีไหมคะนี่เขาติดใจนะจัดการให้เขาด้วย
0: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนนะครับ
1: ก็ดวงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ดวงหน้าไปเลย
0: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะ
1: ซวยในที่นี้คือ
0: ไม่ซวยหรอกซวยเอง
1: ไอ้ผม
0: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1สิ่งที่มาริโซโปเชตติโน่มาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี
1: ้
0: คือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่ว
1: มาเลยว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
0: ใช่ๆคือ
1: แบ่งงาน
0: กำหนด
1: ง
0: านชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอเล่นทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
1: ปาลากล้วยกับตุรกี
0: เป็นไงแล้วไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมโรสจริงๆ
1: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
0: นี่แหละตุรกีมันต้อง
1: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปาลากล้วยอ่ะ
0: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแบบแปลกปะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาแล้วถึงจะเล่นดี
1: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึงสามไหมอ่ะบราซิลกับเฮติเนี่ย
0: ถึง
1: บอลอั้นผมบอกเลยบราซิล
0: ผมว่าเกิน
1: แล้วว่า
0: เกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะ
1: เออ
0: คือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ตลอด
0: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซืออย่างคาร์ลอันเชลติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะแล้วไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาทุสคุนย่า
1: ลาฟินยา
0: เล่น3ตัวรุกกลาง
1: เห็นบอกว่ามีหลุยส์เอลิเก้ด้วย
0: ใช่ๆกลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละหลุยส์เอลิเก้นี่แหละนะครับแล้วก็
1: เขาบอกว่า
0: ฟาบินโญ่
1: จะเป็นฟาบินโ
0: ญ่แม่กินไลท์ใช่แม่กินไลท์คือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกที่นี้ของบราซิลก็จะเป็นคาเซมิโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว้ย
1: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เจสันเบเบ
0: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
1: ดักลา
0: ซันโตนะครับผมก็เลยบอกว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
1: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอ้ผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2
0: อ่
1: ะไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป 6-2 เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโกตี5วันพรุ่งนี้ชนะโมร็อกโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเปียกชนะเฮติมา 1-0
0: ชอบโมร็อกโก
1: ชนะได้นะ
0: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอ
1: แม็กกินแม็กโทมิเด
0: ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอ่ะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
1: แต่คู่นี้นะผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอ่ะ ชี้ขาดผลแพ้ชนะ
0: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเข้ารอบแล้วไงนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นั่นก็คือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
0: เอาวันนี้ก่อนวันนี้
1: ข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเวดาเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์เกียร์เลยพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอย่างคุณพงพันธ
0: ์ขอโทษครับผม
1: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่สอง
0: มีข่าวครับใครจะซื้อซัมเมอร์วิลล์อยู่นะ
1: จะเอาจริงๆหรอก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาติอุสแฟร์นันเดสก
0: ับ
1: เซนซัมเมอร์วิลล์2ตัวมัดรวม
0: เห็นว่าเคสของมาติอุสแฟร์นันเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วมาติอุสแฟร์นันเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แล้วนะครับ
1: ครับ
0: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียวจบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
1: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เหรอนี่ยังไงมีกลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุน
0: เออมีส่งมาบอกว่าเซนสนโคลันเซ่เซนคมปีกไม้สายสอง
1: ใช่ครับปีกไม้เป็นไงช
0: ่
1: วงนี้ธุรกิจ
0: ร้านเพื่อนผม
1: เหร
0: อคนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
1: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เน
0: ี่ยเอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณ
1: จบบอลโลกไปเลย
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่
0: เอาแบบเต็มคาบ
1: เต็มคาบ
0: เอางี
1: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาเราเต็มคาบเต็มข้อ
0: ไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
1: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
1: แนวไหนก่อนแนวไหน
0: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำควรจะมีคำขวัญอยู
1: ่ชวนเจษฎาศรีวิเชษฐ์ไปด้วย
0: อะไรกินได้อ่ะไม่แพง
1: อะไรกินไม่ได้อะถ้าอะไรกินไม่ได้
0: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พอ
1: ชวนเจษฎาไปด้วย
0: ได้หมดไม่มีปัญหา
1: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
0: เออเหลือเฟือ
1: เหรอ 5,000 นี่อยู่ถึง 4:00 ป่ะ
0: กินผมโอ้ยผมให้ 7:00 น.เช้าอ่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ย
0: เออนะครับสบายเหรอโอ้ตี4นี่ตี4นี่เค้าเรียกว่าพึ่งแบบว่า
1: แต่ว่ามันติดไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่มั้ย
0: ไม่ใช่
1: คล้ายๆแบบร้าน
0: เป็นเล้าอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยป่ะ
1: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อเล้านี่มันตึงกว่าโคละตึงกว่าแบบร้านเธออะไรอย่างงี้อีกมั้ย
0: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ
1: ่
0: ะ
1: ไปกันใหญ่อ๋อ
0: โอเคที
1: นั้นคือนั้นแต่แนวนี้ไม่ใช่ทางเกดา
0: ใช่ๆๆๆเคยคุยกับเขาแล้ว
1: เขาชอบเดิน
0: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ทางหรอกคนละทางกับพี่หว่า
1: แต่ผมได้ทุกทาง อย่าไปเยอะ
0: พี่บอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
1: เดือนนี้
0: พอดีครับเดือนนี้เริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดในกรกฎาคมแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลันเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลันเซ่ไง
1: เอ้ยไม่มีแล้ว
0: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่
1: ต้น
0: พี่ต้นมาอยู่นะครับ
1: มาดิ
0: มาร
1: ู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
0: เมื่อวานยังมาวันอังคารเนี่ยมาวันอังคารมาครับวันอังคารมาอยู่มาจัดเขาเป็นเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะพี่ต้นยังมาอยู่นะครับแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดครับสวิตนะฮะแล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี
1: ้อัปเดตข่าวเลยดีกว่าดูเรื่องหลักซื้อขายหน่อยบางคนอาจจะอยากรู้
0: เด
1: ี๋
0: ยววันนี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร
1: ่เรื่องของลิเวอร์พูลกับยานเดียวบองเด้เนี่ยตัวลุกของไลฟ์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอเวอรี่โคสต์เขาบอกว่าไลป์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชั่นแอดออนนะ ะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื้อรอบ2มั้ยแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทําให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเพราะว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลป์ซิกเพราะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนําหน้าอยู่1สเต็ปนะครับ
0: ครับ
1: ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดียวบองเด้หรือเปล่าสําหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เรื่องของฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของเรอัลเมสซี่เนี่ย
0: คือมันมีกรณีของ
1: ที่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปลื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะ
0: คือมันมีข่าวปั่นในอาเจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหยุดๆเข้าป่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเรเน่เมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟังเรื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุดอะไรประมาณ
1: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอร์เก้เมสซี่กับลีโอนีลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน
0: ้
1: าเหมือนกันมากส่วนนอกนั้นเนมาร์นะครับแต่ยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวันพรุ่งนี้ขออภัยนะเอามาทำไมวะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเนมาร์เนี่ยสองนัดแรกเล่นไม่ได้ก็นั่นแหละมันถึงเป็นคำถามว่าทำไมเนี่ยแบบ
0: มันก็มีหลายคน
1: อ
0: ัน
1: เชฟถึงขนาดต้องถามประธานาธิบดีบราซิลว่าจะเอามาไหมเพราะว่าจริงๆคือหลายคนเขาก็มองว่าถ้าตามฟอร์มแล้วก็เรื่องของอนาคตมันต้องเล่นเซาเปโดไงเขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนในนัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
0: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
1: เอาจริงผมดูวอลลีบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอะก็หมดสภาพไปแล้วแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเหลือแต่ชื
0: ่อก็สายปาร์ตี้แหละ
1: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% อ่ะเพราะว่าเขาก็แอดอยู่ไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุสไม่กดอันติลูกนั้นเดี๋ยวเผลอแพ้นะ
0: วันไหนวันโจมโก
1: นะไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโอ้โหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุสไง
0: ใช่ครับมีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลล์ไหมครับ
1: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเออ่ะแต่ถ้าดูจากเลทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
0: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อใครเซนโซซัมเมอร์วิลล์นะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
1: ใช่ก็เกตคือ
0: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโอ้โหแรดฟอร์ดดีเลยโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะนะครับแรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
1: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
0: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
1: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยาก
0: มีเคยลงทุนแฟนนอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนะคมนะสนหนูออกงานตี 4:30 ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะขอกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับคุณเคยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
1: ครับแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองกานะครับตัวลูกวัย16ปีวัย16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้
0: เป็นเพื่อนดาว
1: เพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเดมี่มองกามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึง มอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอสโซลิสคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอสโซลิสเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียวีโกซูนแล้วหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะสำหรับเจเรมี่มองกาผมมาเคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10นาที15นาทีอ่ะโดยอายุแค่16 16 17เองก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยัง

0: ับวิกตอร์มูนยอสหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
1: คือป้นเหนือนิวคาสเซิลเนี่ยดัดหน้า
0: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
1: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอามาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโกอิคิติเก้แล้วแต่นิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลแบบตัดหน้าอัวตลอด
0: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
1: นี
0: ่ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปเนี่ยแต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
1: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแต่เล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตโรโต้เอฟซี
0: มอนทรีออล
1: มอนทรีออลอิมแพคแต่จริงๆแล้วเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
0: ไม่เก่ง
1: คุณภาพมันต่ำแวนคูเวอร์เอฟซี
0: แต่ว่าถ้าเราคุณเก่งกันนี่นะครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีออล
1: สามทีมสามเมืองใหญ่เขา
0: ว่ากาตาร์นี่สมั่นน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับหัวเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้โหสงสารกุมารเลยผมสงสารกุมารเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี
1: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
0: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาธิป
1: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะส่วนชนะทิพย์ประมาณ158
0: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
1: เออเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ชนะทิพย์158
1: เออพอดีเป๊ะบอลไทยถามสนได
0: ้โอ้ยโอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจากทรู
1: อะไรก่อนเดี๋ยวก่อน
0: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยเหรอ
1: บอลไทย
0: ตายแล้วนะครับเฮ้ยแต่เขาอยู่กับ BG ไงเออมีอามซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับที่สวนพี่คม
1: ขอบคุณมากพักผ่าอามด้วยพักผ่อนได้นอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
0: ใช่
1: เต็มข
0: ้อบอกว่าปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
1: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณไปปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
0: แบบบ้าไปเล่นกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมว่า
1: เ
0: ออ
1: เวลาโขกมันจะแบบเสียงนี้ฮะ
0: มันใช่จริงจริง
1: เหรอ
0: จริงมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเองเออผมก็
1: มันคล้าย
0: แต่เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
1: มันคล้ายร้านอาหารสีรุ้งไหมเหล่าตะพันควายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปเอาเรนโบว์เหรอคล้ายปะโอ้โหคุณอยากไปเที่ยวเรนโบว์ดิ
1: ทำไมอ่ะดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะ
1: เหรอหรือแบบคล้ายๆร้านที่แบบทีเด็ดเลขเดียวกับขึ้นดาวอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนั้นยาก
1: อ๋ออ
0: ันนั้นยาก
1: เออโอเค
0: อันนั้นยากไป
1: แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอ่ะผมด่านะ
0: อ้าว
1: เออมันไกลนะผม
0: คุณอยู่คุณพักอยู่แถวไหนผมจะได้วัด
1: ผมอยู่รัชโยธิน
0: โอ้ไม่ไกลมาก
1: เออ
0: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
1: นะเที่ยวทีมเหรอ
0: มีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่คือที่ผมอ่อมเลยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำแหละ
1: คุณก็ขยันนะกูเอาคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
0: เราแค่เชียร์เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอทอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อสศิวภาซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาร์อ่ะคือกัปตันกิฟต
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลน่ะในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วกิ๊ฟก็งงเว้ยแล้วกิ๊ฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยช่วยแปลหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณอันดับ14-15แล้วนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางแล้วท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่าง
1: อยู่เอาเลยผมไม่ได้ดูเลยวันเล่น
0: นะเวลานี้นะครับที่เป็นบัวอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14ครับเดี๋ยวเราจะ

0: เจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีแบ็คคือบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีแต่ไป5เมตรก็ตั้งแต่ใบแดงจุดเปลี่ยนนะชัดเจนแล้วผู้สินนะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดา นะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเคนนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะเลยชัวเปเนียโรเนี่ยที่บอกว่าคุณวีรพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงกลับมายิ่งใหญ่
1: คงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
1: เขาแผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยไอ้เอเดทแอนเดอร์สันอยู่อ่ะโคตรดีอ่ะไอ้วันที่อังกฤษเล่นน่ะ
0: เนาะ
1: หรือเอามาดีไหมเอามาดีกับเดคเทนไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างงั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม่มีข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150
1: แล้วบรรการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดอะไรนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้ในความเป็นเอเลียนสันนะครับ
0: ผมเฉยๆผมอยากได้โตนารี่เป็นโตนารี่อยากไปสเปอร์
1: เสียงโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
0: เฮ้ยผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซนโตอ่ะถ้าจะเอาเซนโตเอาบูโดกิเบเรสดีกว่า
1: แต่บูโดกิเบเรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโตนารี่28แล้วอ่ะโตนารี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาว
0: อ๋อน้องสัตย์ศรีภาพรผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาเนี่ยสัตย์ศรีภาพรเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีกับคุณสนน้องคมกับคุณรัชยาลักษ
0: ณ์นะฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
0: ฮะ
1: คุณเกิดพศอะ
0: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาพศนี่252อะไร
0: 2527
1: จริงป่ะ
0: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: ๋เฮ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
0: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไหม
1: เฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋ห่างกับผม 2-3 ปี
0: อู๋กับผมรุ่นเดียวกัน
1: เหรอ
0: ทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกันแล้วมีใครกันรุ่นเดียวไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: อ๋อนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
0: นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: เออนะครับนี่บอกอันดับบวยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
0: เออโดมินิกันเออผมไม่ช
1: อบเออ
0: ชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรเงี้ย
1: เออนี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดกดครับตะกูลฮักเขาโอ้โหแล้วมาระวังนิดนึงนะ
0: นี่บอกคาริสทำให้แรกก่อนกลับมายิง20ประตูปีได้แน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริส
0: คืออย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันแมนยูไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันมันไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: ที่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเนกก็ดีแล้วกุนซือเก่าไงฟลาโก้คาตาเนกดันไปใช้คานาวาโร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้แต่คานาวาโร่ก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์ก
0: พี่บอกทำไมแอป Active ใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็แอป Active Radio FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
0: ใช่
1: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย M-Pod Connect MCOT แล้วก็ CON NECT
0: ครับ
1: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย M-Pod ได้หมดอ่ะใครอยากฟัง Med 107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที่ M-Pod Connect
0: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอด
1: ได้หมดอ่ะ
0: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับนะฮะ
1: อันนั้นไอ้ข้อความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกยิ้มกับบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่
1: หรือเออนี่แหละ
0: สองค
1: นส่งมาหาพี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู
0: ่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15กรกฎาคมเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล 2026-2027 นะครับหรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ย
1: โอ้ยคุณวลิศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
0: รร
1: ณรสที่หินตะกอน
0: คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรอ
1: เอ้า
0: ไม่ธรรมดาตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดาผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้นองอ่ะน้องแพนเค้ก

0: อที่ตัดผมหน้าม้า
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆโอ้โหเจิมโซมอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้หน่องนะเพื่อนกันนะครับ
0: ยิ่งใหญ่นะ
1: นะครับหรือว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
0: อ๋อสลักโก้คาตาเนกคุณซืออดีตคุณซือทีมชาติ
1: อุสเบก
0: เขาถ้าผมจำไม่ผิดสลักโก้คาตาเนกเคยคุมสโลวาเกียประสบการณ์เยอะมีแบบว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
1: M-Cord Connect ครับ
0: M-Cord Connect
1: M-Cord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ M-Cord Connect ด้วย
0: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
1: ใช่
0: ที่ตามวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
1: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาณแล้วด้วยนะนะครับก็เหยียดแต่อย่างตอนนี้คลื่นของ FM 99เราอ่ะตอนนี้ก็คือออนแอร์41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 คือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
0: ดูชิปปี้
1: ชิปปี้ด้วย
0: เออชิปปี้ดีดีเออคุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
1: อ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90นาทีเนี่ยผมขอดูอะไรถึงจะงามหน่อยบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พัง
0: เออเขาเกียร์พังแหละถึงเสมอไงนี่เขาบอกว่าผมจบขอวางหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบสามเสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่หูเข้ายากคุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
1: คอปรอราชวิทยาลัย
0: ครับ
1: แบบประจำ
0: เอ้ยเด็กแบบ
1: ชายล้วน
0: เด็กแบบพิชาตระกูล
1: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
0: โรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยาม
1: ไม่ใช
0: ่เขินเลย
1: คือโรงเรียนผมจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาเชื่อว่าเขาเรียกผู้ดีในเมืองเขารอเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกัน
0: โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
1: ีทำไมอ่ะ
0: ใส่กางเกงสีกาก
1: ีเอ้ยเท่จะตายเสื้อพะแล้วสีเขียวอ่ะ
0: ผมชอบในความมิกแอนด์แ
1: ม
0: ท
1: มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพะแล้วสีเขียวอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
0: ๆทำไมอ่ะ
1: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
0: โรงเรียนดี
1: เออ
0: ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อไม่เข้ากัน
1: คือคอนโดผมก็อยู่สะพานควายแล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
0: เด็กสามเศษเยอะ
1: เออโหดี
0: โวยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิเมจน้องอิ
1: เมจเป็นน้องใช่ไหม
0: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการดีๆไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กสามเศษเหมือนกันนี่มีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมน
1: ก้าวสวนสระ
0: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กสามเณร
1: อ๋อ
0: เออที่บ้านธนกิจนี่ก็เด็กสามเณ
1: รอ๋อ
0: เออ
1: คุณจะเด็กพอปลอมไหมล่ะ
0: มีใครบ้างไง
1: พี่นกชัดชัย
0: โอ้โหรุ่นใหญ่รุ่นใหญ
1: ่มีพี่นกชัดชัย
0: ท่านพี่บวยพระเจ้าบูเดงนองอ่ะ
1: พี่บวยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่พอปลอมเป็นอย่างนี้จะเป็นทรงนี้พอปลอมแล้วทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับ
0: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเณร
1: ไหน
0: อดุล
1: โอ้โหที่เด็ดเลย
0: ใช่พี่อดุลเป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะหมายเบื่อหมายเมาอีแสดงนี่รู้จริงขอดูหน่อยเบอร์อะไร
1: เขาเป็นเด็กสามเณรเหมือนกัน
0: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนนี้เข้ามาตบหัวคุณแบบหัวโยกอ่ะตึงแล้วผมโดนยึดกางเกงนั่นเป็นสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูดเออรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนมือพื้นอะตะกระจำตะกระจำ
1: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปี1อยู่ครับเซนทันลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผ
0: ม
1: พี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะวิเซเอกอะเออป่าเอกก็เพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเลยกูปี1ทุกอย่าง
0: อุ้ยแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาว
1: แต่ล่าสุดอ่ะผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือแล้วกระสงกระเสียนเอาไปหมดละนะครับ มีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
0: คือถ้าจบนัด2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
1: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
0: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
1: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหม
0: คุณดูกลุ่มไหม
1: คู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็กอะเจอรองแชมป์กลุ่มเนี้ยกลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F
0: นี่กลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสเอวาดอร์คือราซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม B โหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32ที่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดเลยนะรองแชมป์เลยไปก่อนประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะลงงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริรักษ์ก็3เซนนะ
0: จริงเหรอผมไม่ทันเนี่ยอันนี้เขารุ่นใหญ่
1: เดี๋ยวว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
0: นี่สตีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตีสมุทรปราการ
1: จุนเราอ่ะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
1: ้ไหมไบพิชยทันนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: คุณไม่รู้จักอ่ะตำนานบิ๊กจุ่นไปจีบอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
1: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
0: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสห
1: ทำไมอ
0: ่ะชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบเหตุผลคือ
1: เรียบร้อย
0: มันไกลผมไม่ไปผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
1: สดไกลสดนี่จริงๆคนไปโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
0: โอ้โหไม่ได้หรอก
1: โดนแน่นอน
0: โดนกระทืบดิ
1: ไม่ใช่คือจริงๆคนคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมั่นนะโดนหมั่น
0: อ๋อเหมือนไส
1: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมั่นไส้มาตลอดนะ
0: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบนี่แหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสห
1: มีส่งมาบอกใช่จานคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟังเอฟเอ็ม99มานานแล้วใช่นะครับอันนี้คมผูกก้าวรวนครับ
0: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่คือไปแล้วสตีวิทนี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
1: ผมนี่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอ่ะ
0: ชีวิตเหม
1: ือ
0: น
1: โผล่มาอีกทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบม
0: .6
1: คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชายล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
0: แต่แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองป่ะ
1: มี
0: รอก็ค่อยเปิดหูเปิดตา
1: ม.ปลาย
0: ค่อยเปิดหูเปิดตาตอนน
1: ั้นใช่ๆพอม.4
0: เรียบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆมั้ยฮ
1: ะโรงเรียนใกล้ๆราชินีแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
0: โอ้โ
1: หมีมหิดลไง
0: มหิดลวิทยานุสรณ
1: ์เออมหิดลไงใกล
0: ้ๆนี่ไงซีซั่นเชน
1: เออสาธิตศิลปากรไง
0: โอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกล
1: โอ้พอเราอยู่สัมพัน
0: ธ์ผมมันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
1: มีบอกนิ้งน้องแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหลอกเขาเลยมีน้องมีอ่านมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือ3ตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
0: มีไหมมี SMS นะ
1: เอ็นเวนมีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริษัทนี่คือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
0: ตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับ แคนาดานะมาละ
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริง
0: ๆดีแล้วจะได้คุ้มคืน
1: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเสียแบบพวกงบประมาณเนี่ยโดยใช่เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้แต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยมีสนาม
0: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
1: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้คือเหมือนตั้งใจเลยอะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอะไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียม
1: ก็เดี๋ยวต้องดู
0: อันนี้เขาลบธงชาติอยู
1: ่มันชื่อสนาม BC
0: เขาลบเพลงชาติติดBC Pace นี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงคุณเคยเห็น
1: ห้องเดือนเท่าไหร
0: ่ 6,000
1: แถวๆนั้นแหละ
0: แถวซอยสถานทูตจีน
1: เรา
0: ลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตาร
1: ์แคนาดา
0: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
1: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออสเตรเลีย
1: สหรัฐครับ
0: สกอตโมร็อกโก
1: โมร็อกโกครับ
0: บราซิลเฮติ
1: บราซิลครับ
0: ตุรกีปารากวัย
1: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่หว่า
0: โอ้เหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสไปดีกว่านะครับตีสี่ห้าสิบสี่เดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
1: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟังช่วงหน้าใคร
0: ท่านผอทรงศักดิ์วรรณวิจิตรด้วยท่านหนึ่งเดี๋ยวดูไว้ก่อนครับหนึ่ง
1: อุ้ยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป่าแป๊ะนะ
0: แน่นอน
1: ส่วน
0: ป่าภาคสนุกหลายคนบ
1: อกแคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊
0: ะเดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับไปดีกว่า
1: ช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสวยวิรุณและผมกมลกมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท
6: แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลง

เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยามเช้าฟ้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ากลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับคราวนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ยังไม่ขอเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะวันที่19มิถุนายน2569วันศุกร์แล้ว
0: ศุกร์จริง
1: ๆศุกร์
0: มั้ยมันตกมั้ยคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี่ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA 95มหานครนิวเสร็จแล้วตกเมื่อคืนได้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้ไม่ช้าแน่เลยนะ
0: เ
1: ออแล้วก็แต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โห
0: บาทละ5ที่ผ่านมา
1: ใช่ก็บอกว่ากลุ่มเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลงบาท50ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลงบาท30ต่อลิตรเยอะนะคราวนี้ลดเยอะ
0: ใช่ลดก็ลดลงมาหลายวันแล้วนะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางเอง
0: ก็มีผลเนาะ
1: เริ่ม
0: ใช่ไหม
1: วันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์รู้สึกเขาจะเซ็นทางออนไลน
0: ์โอ้เออก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเออเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงนู้นเลย
1: ก็บอกนะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะเอออะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วย
0: อย่า
1: ประมาท
0: จริงนะคะอย่าประมาทเป็นอันขาดวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1บาท30ตังค์ต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดลง1บาท50ตังค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
1: ค
0: ่ะมีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16นาทีที่ผ่านมา
1: แต่เมื่อวานไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมมาแหละเติมขากลับ
0: เติมไปแล้วเหรอ
1: ไม่คือพี่เวลาเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
0: มันจะเข็ดไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนอุ้ยนับนะเสี่ยงปรากฏว่าไงแล้วว่าเนี่ยดีนะที่ว่าห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1กิโลอ่ะก็ยังนั่นได้อยู่เดินได้อยู่
0: เนาะยาอยู่แล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: จะไม่ยอมเลยจะไม่ให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวคนเราไม่กลัวนะ
0: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงงานอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่นี่มาจากอะไรดูไหมปั๊มข้างหน้าอ่ะเขาแถมน้ำสองขวดอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
0: โดนเกือบทุกปั๊มข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาหรือนะคะอย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะเหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยสวัสดีพี่กุ้ย
1: กุ้ยนะคะแ
0: ต่ไม่
1: เอก
0: ก็
1: แหวน
0: ใหญ่พี่ธัญรัตน์พี่ป่วยค่ะไม่ใช่พี่ตีนะคะนะก็สวัสดีทุกท่านนะคะหนึ่งสายโทรมาได้เลยนะคะพี่ป่วยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่ป่วยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคพี่สังเกตแจ้งมา
1: เสียงเบา
0: เขาบอกว่า
1: คนจะไกลไปหรือเปล่า
0: ดีอ่ะเสียงพี่ป่วยเบาไปนิดนึง
1: นะคะ
0: เ
1: ปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งอ่ะเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่า กุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด 28-30 ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170บาทถึง180บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือโรงงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขณะที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะคะทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าซึ่งปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
0: ้
1: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20บาทแต่จำกัดปริมาณ2ตันต่อ1รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรแล้วไปเอากุ้งจากที่ไหนล่ะตรงนี้เราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสุวัฒน์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะว่ากุ้งหนึ่ง100ตันเนี่ยแค่ผมอยู่ในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกินแล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะ
0: ตัวเองแปลว่าไม่ใช่100ตันใช่ไหม
1: คะ
0: ตามที่คุณ
1: น่าจะเยอะกว่า
0: แบบนั้น
1: เขาบอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัดตรังนี่ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
0: โอ้ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
1: เรือแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอมีการตรวจสอบด้วย
0: จากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่ก๋วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวเนี้ยวิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวนึงเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเคหะหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิง2ตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อนหรือส่งเสียงเนื่องจากจะทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิมติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเพื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัลนำจับลิง2ตัวนะคะตัวละ 10,000 บาทค่ะจะไม่รู้มันดุหรือเปล่าที่ป่วยไอ้พันเนี้ยลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัวเลี้ยงไว้ไม่กงด้วย
1: รู้จักลิงที่ขอไปต่อที่นี่นิดนึงนะคะหน้าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือกล้องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทาง ทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพัดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299M ที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้มากินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะคือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเพิ่งเข้าไป
0: มันดุมากเนาะกินดุอันนี้กินคนบอกเลย
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพกลับมากินอีกก็เลยรู้แล้วเป็นเสือโคร่งตอนนี้มีสายหน้าใหม
0: ่สายจากเชียงใหม่ใช่ค่ะ
1: คุณยาวคุณยาว
2: บอกข่าวเล่าความ
3: ครับสวัสดีครับคุณสีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยาวค่ะ
0: พี่โกยด้วยค่ะวันนี้พี่ยาว
3: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
1: คุณยาวมีอะไรคะ
0: เชิญค่ะ
3: ครับคือมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหนึ่งครับคือว่าลูกชายผมเนาะเขาเรียนอยู่ปวสนะครับแล้วเขาโดนเมื่อเดือนมีนาเขาโดนแฮกเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไอตอนที่ลูกผมอยู่ม.1นะไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นภูวิลล่านะครับในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจอง2รอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทแล้วมาเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วนี
0: ้
3: เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมผมก็
0: แจ้งความ
3: ครับคือ
0: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
3: ใช่ใช่ครับมาที่ลูกผมครับมาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือไอโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มีมาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
0: โอ
3: ้บัตรนี
0: ้และแสดงว่าเรื่องของพี่ยาวอ่ะเปิดบัญชีม้าถูกไหมเปิดบัญชีม้า
3: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
0: คือก็ไม่แล้วเงินแล้วมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
3: เข้าครับแต่ว่าลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
0: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
3: ครับครับครับ
0: โอ้เข้าใจละ
3: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผมก็เลยเอารถก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็โดนแฮกพาไปเนาะแล้วลูกผมก็อยู่เชียงใหม่มันจะเป็นเจ้าของที่ภูวิลล่าสระบุรีได้ไงเนาะของผมนะแล้วผมเลยอยากถามว่ามันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะมารองรับว่าเด็กมันไม่ทำนี่เราไม่ต้องสูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวนี้ไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
0: ครับ
3: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะนั่นคือว่าเขา
0: แล้วลูกชายตอนนี้เขาคือโดนคดีอะไรไหม
3: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่มนหนึ่งไปเป็นเจ้าของเลยครับแล้วก็นี่ชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ลูกผม
0: เบอร์เก่าพร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
3: ครับผม
0: พร้อมเพย์เบอร์เก่าจริง
3: นั่นครับ
0: โอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่
3: ลูกผมอายุ17ครับผม
0: 17เองพี่กวน
1: พอสอ17
0: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
3: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวช.ปี2ครับ
1: ปวช.ไม่ขึ้นเรียกว่าปวส.ปวช.ก็ม.5ขึ้นม.ถ้าของม.5เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าม.5ใช
1: ่สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
3: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
1: เออก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยาวต้องการเตือนใช่ไหม
3: ครับครับใช่ครับคือต้องการเตือนทุกๆคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างแล้วมันมิจฉาชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
1: แต่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเอ้ยเขามาแฮ็กเฟซบุ๊กเขาเอาลูกไปเอามีมือถืออะไรเรียบร้อยเลยหรอ
3: ใช่ครับกดไอที่ผมไปพวกเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชทคุยแชทกัน2รอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่3แล้วเขาเลยเอกใจครับพูดขายเลยเอกใจครับ
0: แต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
3: ใช่ครับได้คุยกันเลยครับ
0: ได้คุยด้วยพี่ป่วยก็อันตรายอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
3: ใช่ครับว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็อยู่ในสายตากูหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
0: แล้วตำรวจว่ายังไงอ่ะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
1: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายเองได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเดี๋ยวยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
3: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอ้ยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้า

0: ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับ
1: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
0: ่โดนครับโดนอายัดทั้งบัญชีเลย
1: โดนเลยโอ้นี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ใช้แก้ได้เนาะ
0: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
1: อืมเข้าใจตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปอะว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: อืมนะคะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะคะเรื่องนี
2: ้มันก็ยากเหมือนกันเลยยังไงมันโดนเดี๋ยวคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆเฟซบุ๊กโดนแฮกโดนแฮก
1: นั่นแหละ
0: คือลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1 นะครับนั่นแหละผมไปดูที่สพก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1 เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1 ครับเป็นเจ้าของห้อง
2: เอาลูกตอนม.1 ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จอง
0: นั่นแหละครับคือ
2: ทำไมเขาไม่คิดว่าคนเดียวได้จอง
0: เขาหาเอาแบบข้าราชการแก่เสียงนะครับเอาคนแก่นะครับเพราะนั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผม
1: โอ้
0: ถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
1: ับ ก็อย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่มั้ย
0: ครับ
2: แล้วลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองนี่อะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
0: ครับ
1: ภูวิลล่าภูวิลล่าใช่ไหม
0: ใช่ครับโอ้ผมดูในไอที่เขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือละ4,000
1: นะคะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะสก๊อปภาพคนอื่นมาแล้วมาหลอกนะคะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
0: ครับครับ
1: จากเพื่อน
0: ครับ
1: คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะ
1: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อพี่เปื่อยพี่เปื่อยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
0: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้ว
1: ใช่ไหมคะก็เนี่ยถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ป่วย
0: เออคุณศรีเมือง
1: ใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะ
0: ค่ะ
1: แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตจ้ะชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากเลยเนาะแต่คุณศรีเมืองแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเดี๋ยวเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองละ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
0: โชคดีจริ ง
1: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
0: คุณศรีเมืองเจริญสิริใช่ใช่ใช่เป็นรัฐมนตรีว่าการ
1: ศึกษาธิการหรือว่าการ
0: เ
1: นี่ยปัจจุบันนี้แก
0: เลิกเล่นการเมืองวันแล้วอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พักน่าจะพักเพื่อไทยนี่แหละ
1: ใช่ใช่เพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสในสิบจังหวัดใหญ่อีสานเนี่ยแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
0: เออ
1: โอ้มันคือมันเหลือเชื่อมากว่าคนอะไรจะดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่หนึ่งสองครั้งในชีวิตรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็ถูกมาหมดแล้ว
0: คือพูดนี่ฉาใช่ไหม
1: ใช่ก็เลยอิจฉาเลยพูดว่าเออเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแกทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
0: ้เออแล้วสิ่งที่บอกว่ากว่าจะมาแต่จีบีเนี่ยแกซื้อจะบอกเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่า
1: แล้วเนี่ยสิเออจะบางคนเนี่ยขนาดซื้อจะเป็นแบบเป็นล้านก็ไม่เสียไม่เสียเออนี่ระดับว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกไปลงบันทึกเหมือนกันนะคือหลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเออเลขพารวยก็คืออายุ
0: 84
1: แกเนี่ยแหละ
0: เขาบอกที่ออกมาที่โหดจริงนะ4884โอ้โหออกไปได้ยังไง
1: สุดยอดจริง
0: เอาว่าวานนี้กองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดไม่เป็นดีมอน6ที่เขตบางนาทลัดอาเซียนมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามไทยคืนนี้ที่คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดินทางถึงไทยเช้าวันนี้นะคะก็เปิดฉากโจมตีรุนแรงเลยบอกรุนแรงแล้วก็คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไง ถล่ม
1: โอ้พอดีเลย
0: พอดีเลยเกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้ก็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
1: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสองกันนะตอนแรกก็ดูเงียบๆไปแล้วไงมาเจอ
0: เขาบอกว่า
1: สหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
0: เขาบอกเสียงพี่กล้วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงหรอ
1: จ๋อค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่กล้วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนั่นแหละนี่เมืองอีจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยเนาะใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปานีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กวยทะเลาะกันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากปลาต้มเนี่ยนะคะเดือดเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้รับบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือปลาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอึจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3ปี6เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3ปีแต่ว่าศาลเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายผู้สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้ศาลมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการเรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่กล้วยก็เลยเขาบอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30ปีเองนะคะน้องคนเนี้ย
0: รุนแรงมากดูจาก
1: รุนแรงมาก
0: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับที่โน่นนะคะก็หน้าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่นะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
0: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
1: โอ้ต้องสอนแม่เนาะคงแบบเจ็บปวดหน้าดู
0: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่าจะไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
1: ดีค่ะบางคนอดทนมากแล้วเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกและกำลำบากนะเดิน
0: ต้องอดทน
1: ต่างชาติทำร้ายอย่างเงี้ยเยอะนะ
0: หรออยู่บ้านเราดีกว่า
1: จริงใช่
0: แม่แต่บ้านเราก็ไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอารวาสถือมีดจับลูกเมียเป็นตัวประกันเออ
1: จะปลอดภัย
0: เมาที่ชาเชิงเซาผมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบนี้แถมไม่พอนะเผาบ้านอีกนะคะเออที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ31ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาน่ะไม่เป็นผลทำให้ชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลยพยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่2โดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนนึงก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุริยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุริยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะกันกับเมียแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเออนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะเมาขนาดคุ้มคลั่ง
1: ไม่พบยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
0: ไม่พบเลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงแล้วก็ทะเลาะกับเมียเออขนาดนั้นเลยเนี่ย
1: เป็นเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยเขาสั่งการว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะสองรูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจฉี่ก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าวาดนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
0: ภาพด้วยอ่ะโอ้ยขยะ
1: ภาพใช่ คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเกลือกลางเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะหน่อยพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องซูลาหลายสิบขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็น10แพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าเออใช่กางเกงในผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต้องไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าอาวาสวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยแค่ไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่าไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านโอ้โหสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะก คือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโคโลโคโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไงนี่ค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้เหรอเจ้าอาวาส
0: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีตำบงระเบียบแล้วกฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินในวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
1: เน
0: ี่
1: ยนี่เป็นตัวอย่างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจนี่นะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไปเยอะแยะจริง
0: ๆ
1: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใสลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้กุหลาบกินข้าวเพราะต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะไสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้รับผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีบ่อขยะไสลาวบ่อขยะไสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น่ะก็มีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะโอ้ยน่าสงสารมากเลยแต่ว่าวันแรงวันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้โหน่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
1: หนีก็ไม่ได้อดทนต่อไปได้ค่ะอ
0: ดทนก็แก้ปัญหาเขาโหยแก้แล้วบอกมาตั้ง20กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีแล้วก็ลำบากอยู่นะ
1: ค่ะจะพักกันสักครู่นะคะพี่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:14 น.เช้าวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กล้วยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงมันเริ่มช่วงนี้คนที่หนาวร้อนๆวันนี้ เป็นคุณดาราฟอร์ฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2วันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นวันพูดหรือพฤหัสพูดเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอร์ลิงนะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิง
0: สำเภาอีก
1: แล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัฐภูมิตัวของทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันในวงการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: เฟิร์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติแหละถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบสอบสวน
0: เขาทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมันมีข่าวว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงแต่วันนี้แหละพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะจะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการนี่จะสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัฐภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีเขามาพูดแล้วแหละ
0: ก็ล่าสุด DJ Man ก็โพสคล
1: ิ
0: ปปากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ย DJ Man บอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและแล้ววันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับมันคืออะไรอ่ะโพสแบบเนี้ยสั้นๆเอง
1: กันนั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
0: แล้วอีกคนนึงหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะตอนนี้ที่ชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อม
1: ภาวุฒิ
0: วิทยาพานุนี่ค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24 จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65 ล้านที่เป็นตึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70 กว่าบัญชีค่ะพี่กวยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
1: พอสำเภา
0: พอสำเภาใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามพยายามถามคุณป้อมภาวุฒินะคะเจ้าก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะคะรอให้ทาง DSI แถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทนึงที่ดำหน้าที่เป็นเรียกว่าเพย์เมนต์เกตเวย์หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองหรือก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะพี่10เหร
1: อ11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ยังน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดของเราด้วยน่าจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี่
0: เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ค่ะได
0: ้ดูแล้วก
1: ็กลับมาอีกแล้วฟอร์เร็กกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้ว
1: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอก
0: ใช
1: ่ว่าคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
0: โอ้เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอย่างยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเนี่ยงานน่ากลัวมาก
1: เลยไม
0: ่มีใครอยากเข้าคุก
1: เงินมันมหาศาลเลยนะ
0: ใช่
1: เงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงเขาเอาเงินเข้ามา
0: ก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเอาพี่กวยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่ไหมก็อยากเข้าลองดูอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วทุกวันนี้ในเฟซบุ๊กมันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพ
0: ี
1: ่กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
0: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
1: เนี่ยเทรดเนี่ยพี่ก็เอ๊ะทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังแล้วบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดคำเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่อย่าปิดก่อนเลย
0: ระวัง
1: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีและไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
0: ค่ะ
1: บางทีก็เผลอไป
0: นะ
1: ใช่มีฟาริดากับติน
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก14วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะมันถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
0: ส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
1: ตัวเขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงไม่รู้นะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วตินก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดีเอ็นเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดปัดตาไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคาดว่าจะใช้เวลา14

0: วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัฒน์บอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างไปที่ฮ่องกงเออเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟารีดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางที่2คือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได
1: ้อ๋อนี่คือในข้อตกลง
0: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่ในเรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
1: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
0: อ๋ออีกแล้วเหรอ
1: แล้วไปอีกแล้วช่วงหนึ่งหนุ่มกันชัยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละแล้วก็ถามถึงข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลในเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
0: ์
1: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยตินเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นหนุ่มกันชัยแกก็ชี้ข้อสงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ฟาริดาจะท้องกับตินได
0: ้
1: ฟันธงอย่างนี้ทีนี้ฟาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
0: ้
1: เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
0: ือ
1: นหน้าเนาะ
0: 14วัน
1: ใช่คือคุณหนุ่มกันชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นตินก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกันชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีนึง20กุมภาพันธ์ตอนนี้บอกมี3วันแต่จริงๆบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่2ใช่ไหมค่ะ
0: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก็พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะเป็นคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้าน
1: คือ
0: คุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอกว่าขอปรึกษาทนายความก่อนนะในเรื่องของคือก่อนหน้านี้ก็มีในประเด็นเรื่องว่ามีการพูดว่าเป็นพรากผู้เยาว์แล้วก็มีการเรื่องเสพยาไงทางพ่อของติ๊งติ๊งก็บอกในเรื่องนี้จะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า2ข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงสองครอบทางครอบครัวก็มองว่าสองเรื่องนี้จะปรึกษาทางทนายความแล้วก็รอว่าอาจจะต้องดำเนินการทางตามกฎหมายนะแต่ก็ขอร
1: อ
0: ผลตรวจก่อนแล้วกัน
1: โอ้ค่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างงี้นะคะ
0: ปกติเขาตรวจหลังเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติ
1: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการเจาะน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูก เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟาริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ยเป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแทงได้คือด้วยเทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะคือที่ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่งไปถึงฮ่องกงนี้เนาะเขาบอกว่า 99.9% ที่ก่อยแม่นยำเพราะว่าเป็นการตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีประวัติการฝากครรภ์ชัดเจนที่หมอก็ดูบอกว่าเท่าที่ดูอีกประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจจะไม่มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยาต้านเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ได้เจาะเลือดนะผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะโอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วตายเป็นเรื่องไปเลยนะ
0: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็อย่างพี่เนี่ยฟังเวลาตอนแรกๆก็ฟังแล้วก็เห็นใจกันทั้งหมด
1: อะไรกันนักกันหนาง
0: งไปหมดเลยจะอะไรกันนักกันหนาแล้วพูดก็ไม่เหมือนที่อะไรเงี้ยงงพี่เป็นฟาริดาพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยนะนี่แต่คนนี้ปิดอู่แล้วปอณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิ
1: สองคนสองหนุ่มแล้ว
0: มีสองหนุ่มแล้ว
1: ทั้งคู
0: ่แต่เขาดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานเนี้ยนะคะมีการเขาแชร์ภาพปอณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณป๋อก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเข้ารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้เอต้องมาเชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายๆคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
1: ไปทำหมันฟรีคลินิกมีชัยหร
0: ือ
1: เปล่า
0: เมื่อ
1: ไหร่ก่อนจะไว้ก่อนไงดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะ
0: ก็ยังมีอยู่ไหมน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่ไหม
1: ฮะตรงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยระดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไห
0: ม
1: นะคะ
0: เป็นอารมณ์
1: เป็นก็บอกว่าแป๊บเดียวนะ
0: อะไรนะเดี๋ยวไปลองไปดูนี่เนี่ยกีฬานิดนึงเลยเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะแล้วก็แพ้พี่ก็โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ก็ดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซต2แล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซต2เราก็เลยดูกันแน่ชนะเซต2ก็ชนะแล้วเซตที่3ก็ชนะนะเมื่อวานนี่นักตบไทยเนี่ยถล่มบัลแกเรีย 3-0 เลย
1: โอ้โห3เซตเลยเน
0: า
1: ะ
0: 3เซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนบัลแกเรียเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
1: อันดับดีกว่าเราเหรออ
0: ันดับดีกว่าเราผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงานเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน อยู่อันดับ17ของตารางตอนขนาดที่บัลแกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3นะคะ
1: จะ
0: จากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบัลแกเรียชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25 23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะ ส่วนเซตที่2เนี่ยโอ้ยตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25 20ชนะไป5ลูกนะคะเออชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่

0: ันนี้กับพรุ่งนี้
1: อ้าวเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
0: วันเสาร์วันเสาร์21นะแคนาดา
1: เออแคนาดาวันเสาร์เนี่ย
0: เออ
1: วันที่19วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
0: ก็วันนี้วันนึงด้วยหรือวันเสาร์20
1: วันที่20ดิวันเสาร์20
0: พักวันนี้วันเดียวเออพักวันนี้วันเดียว
1: เจอกับแคนาดาคือแบบตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบได้ดูก็ยัง
0: กลัวดูแล้วแพ้อย่าง
1: นี้
0: เหรอ
1: ก็เลย2นัดนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
0: ์
1: เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
0: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนนี่กล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์บาริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามมาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
1: แต่เมื่อวานดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
0: ค่ะสู้ทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะคือบอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่กวย
1: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยมาทรมานตอนไหนรู้มั้ยตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบากม
0: ันจะออกได้ใช่ไหม
1: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่เอ้ยนานเนี่ยคนเต็มหมด
0: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไปถึง
1: กับห้าทุ่มใช่ผมรู้ไหมว่าคำนี้เขาเล่นทำไมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองคนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปเนี่ยแหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวีอ่ะ
0: มาดูมาติดตามเอานะคะทางที่ดีกว่านะคะอาเซียนบอลโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้ดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเขายิงกัน เขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอ้าแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีทั้งหลายเรื่องนับตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาทเจ็บ4อะไรประมาณนี้ก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: เมาข่าวเล่าบันเทิงค่ะต้องขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่กล้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26มิถุนา67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125/2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อ28มกราคม2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรง

0: ็คือแสดงก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะเกี่ยวข้องกับตรงนี
1: ้ก็ค่ะมาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนหนูวุ่นวายเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอแนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยและชะลอไปก่อนแหละส่วนความคิดเนี่ยที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระบางส่วนไปเฉลี่ยกับผู้ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าหลายครัวเรือนก็มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวนมากหรืออยู่ระหว่างการปรับตัวติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะ
0: ปรับ
1: จะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยอันไหนเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
0: ยังคงเดิมอยู
1: ่ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
0: ค่ะก็ฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ป่วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่ลงทะเบียนยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหน
1: เว็บไซต์ของ
0: เว็บไซต์โครงการนั่นแหละ
1: ในเว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
0: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300กว่านะคะนี่แหละ การลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คืออ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1 10 ต่อ 1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทมก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู
1: ่นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอน 5:00 กว่าๆเนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งที่2นะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่2ใช่มั้ยโค้งที่2เนี่ยเค้าก็สำรวจวันที่15อันดับ1ก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่2เพิ่มขึ้นมานะเป็น
0: 72.35 ค่ะ
1: อันดับ2เป็นใครรู้เปล่าคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
0: หมายเลข14
1: ครั้งแรกเนี่ย
0: ครั้งที่2
1: ครั้งแรกเนี่ยคือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนโค้งที่2คนขยับขึ้นมาได้เป็น 9.60% อ๋
0: อนี่คือนำดร.โจเหรอ
1: ใช่โค้งที่3เนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนโค้งแรกเป็นคนจะเลือกใน 8.20% 8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่2
0: 3.10%
1: นะคะก็บอกแนวโน้มของกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มจะเลือกคนเป็นจากพรรคอิสระมากที่สุดแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจ
0: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ป่วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมลิกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรเขาถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทม.อยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองหรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่อันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนหนึ่งคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอ่ะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุมเพราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชัชชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชัชชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทม.ไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชัชชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้อือฮาเลย
1: ค่ะ
0: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในมุมของคุณชัชชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลสนเจิ้นมาเลย
1: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
0: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้อง
1: อ๋อ
0: เออเอากล้องใส่เข้าไปเยอะๆๆเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงใบลายก็เออใบสั่งก็จะไปทางออนไลน
1: ์แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันว่าเอ๊ะตำรวจในกทมเนี่ยคนอยู่สังกัดกทมหรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
0: ใช่ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะค่ะแต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจชาติยังไงก็คงไม่แยกหรอก
1: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
0: ไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะเพลงสดไหมสักเพลง
1: สดสักหนึ่งเพลง
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล นะคะ
3: เพราะการจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะเราระแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแล้วแน่ๆเลย
4: ยังเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ด้วยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะเรามาติดตามกันนะฮะในประเด็นที่เราเกริ่นไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะสงครามมันจบแล้วจริงหรอเดี๋ยวเราจะไปถามในหัวอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ในหัวอัดพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: ครับวันนี้มาแนวในหัวที่หนวดด้วยนะ
4: ครับครับเปลี่ยนสไตล์บ้างครับ
2: ครับ
4: เดี๋ยวผมขอบคุณทางแฟนคลับวันศุกร์นะครับที่ส่งเสื้อมาให้เป็นเสื้อ Active Peak ใส่สบายดีครับ
2: ครับ
4: กับแฟนคลับของรายการวันศุกร์ครับ
1: นะ
2: คะขอบคุณมากนะครับ
4: ครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ของโลกเลยนะครับเป
1: ็
4: นข่าวใหญ่ข่าวดีแล้วก็หวังว่าจะดีตลอดไปเพื่อจะไปเป็นข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวรนะครับผมก็ใช้หัวข้อในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังกับดร.เจตกุลิซาว่า MOU สหรัฐอิหร่านเนี่ยหยุดสงครามจบสงครามจริงหรือเปล่ามีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นนะครับก็มาฟังมุมมองของผมนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีการลงนามทางอิเล็กไลเซนอิเล็กทรอนิกส์ของสองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีอิหร่านก็คือเมซุสเปเชตเคียนเป็นการลงนามไม่ได้ลงนามต่อหน้านะครับเป็นการลงนามทางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีกฎหมายยอมรับในลายเซ็นนี
1: ้
4: แล้วก็ข้อตกลงก็จะเป็น2ภาษานะครับภาษาอังกฤษด้วยภาษาเปอร์เซียด้วยแล้วก็ลงนามกันที่ G7 ที่ฝรั่งเศสมีการประชุม G7 นะครับMOU เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ออกมาเป็นสหรัฐบอกว่าเป็นดีลแต่สุดท้ายก็เป็น MOU นะครับดีลก็คล้ายๆว่าเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะแต่สุดท้ายก็เป็น MOU บันทึกความเข้าใจก็มีอยู่14ข้อรายละเอียดท่านผู้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะผมจำได้ไม่หมดก็อย่าว่ากันท่านไปตามข่าวได้อยู่แล้วมันครับมีมากมายอยู่แล้วในสื่อต่างๆ1ยุติสงคราม2เปิดฮอร์มุด3ไม่ปิดล้อมฮอร์มุดไอ้เปิดฮอร์มุดเนี่ยเป็นของอิหร่านไม่ปิดล้อมฮอร์มุดก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเจรจากันใน60วันยุติเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันยุติเรื่องของโครงการ